พลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio คลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ที่นี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio เพลงดี24ชั่วโมงที่ BP Radio

พลงเพลินยุค90ที่ BP Radio ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

You're listening to BP Radio Online, Thailand. เพลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio

คลื่นเดี่ยวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM 975ที่นี่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด

ฟินไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมง

0: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Detect

0: เอ็มสปอร์ตใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: You by True ซิมและแพ็คของคนเชียงใหม่เติมเงินและรายเดือน
2: เล่นกับยูโซเชียลเกมไม่อั้นเน็ตแรงเต็มสปีดเฮ้เรียนกับยู

0: มีอยู่อยากทำอะไรก็เลือกได้ตามใจ whatever you want ทุกจะให้ you buy two แพ็คคุ้มเน็ตแรงสิทธิพิเศษจัดเต็มอยู่กับ you ดีกว่าซิมและแพ็คของคนเจนใหม่
1: ติดสปีด 5G ไปกับ True D-Tag เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือดาวน์โหลดก็ทำได้ทะลุทะลวงไร้ขีดจำกัด

ียบเราจะไม่หยุดสร้างเทคโนโลยี 5G ให้เป็นที่หนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น True D-Tech 5G ที่หนึ่งเครือข่าย 5G อัจฉริยะเน็ตเร็วแรง

ทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทากบ่ายโมงนะครับบ่ายโมง48นาทีประจำวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีนะครับที่20เดือนสิงหาคม2569นะครับทักทายกันช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้กับเพลงเพราะที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันกับดีเจวินได้เลยนะฮะส่งเพลงเสิร์ฟเพลงเติมเพลงเข้ามาตรงนี้กับเพลงเพราะที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันวันนี้อากาศแต่ละพื้นที่นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมีแดดร้อนไหมนะครับมีฝนฟ้าอากาศตกลงมาหรือเปล่าลงมาพูดคุยลงมาทักทายลงมาเซย์ไฮกันได้ครับเดี๋ยวเปิดเพลงเพราะเนี่ยเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับและเช่นเคยครับช่วงนี้อยู่ด้วยกันกับ True Retail ด้วยครับให้การดูแลให้การสนับสนุนเช่นเคยนะครับเลือกเบอร์สวยเลือกซิมจากโปร True Retail นะฮะมีให้เลือกกันหลากหลายแพ็คเกจโปรโมชั่นที่คุณผู้ฟังเลือกเลยสามารถสมัครสอบถามได้ที่ศูนย์บริการ True และ Retail ใกล้บ้านคุณผู้ฟังเลยครับและแน่นอนฮะยำปูม้า7ยอดนะครับนัวแซ่บทุกๆวันที่ยำปูม้า7ยอดนะฮะหลากหลายเมนูนะฮะจะเป็นส้มตำยำแซ่บนัวตำไทยตำซั่วตำลาวตำหลงพระบางนะฮะหรือจะเป็นเมนูตับหวานหมูน้ำตกนะฮะไก่ย่างหลากหลายเมนูพร้อมเสิร์ฟกันอยู่ในห้องแอร์เย็นฉ่ำเลยนะเครื่องดื่มก็มีมากมายนะครับในส่วนของของหวานนะฮะหลากหลายให้คุณผู้ฟังได้เลือกกันที่ยำปูม้าจะยอดเชียงใหม่สาขาหลักจะยอดช่างเคียนครับหลังมช.แล้วก็ทุกสาขาทั่วภาคเหนือเลยนะฮะแล้วก็ทางภาคกลางด้วยเนาะที่มีสาขาภาคตะวันตกนะฮะที่มีสาขาของยำปูม้าไปแวะใช้บริการได้นะครับร้านจะยาวข้าวต้ม1บาทครับเติมความอร่อยทุกวันที่ร้านจะยาวครับทั้ง2สาขานะฮะสาขาแยกหลุยส์กำแพงสาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ครับกับเมนูที่หลากหลายต้มผัดแกงทอดยำทะเลหม้อไฟเติมเต็มความอร่อยได้ทุกๆวันที่ร้านจะยาวได้เลยครับเอาละนี่คือสปอนเซอร์ดีๆให้การดูแลกันช่วงเวลานี้นะครับในช่วงเวลาของภาคบ่ายเลยนะฮะบ่ายโมง50นาทีคุณผู้ฟังมาเซย์ไฮกันดีกว่าวันนี้มีใครมาถึงแล้วนะฮะยายก้อยขอเพลงมาวันนี้ก้อยมาไวฮะไม่รู้ฟังอยู่เปล่าทักมาแต่เที่ยงครึ่งนะฮะท่านนั้นจะเป็นไบโพล่าอยู่ไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่า Good afternoon ดีเจวินขอเพลงบ่มีสิทธิ์วันนี้มาแนวสไตล์อินดี้อีสานลูกทุ่งนะเนี่ยเออนะครับพี่หอสุพรรณสุราษฎร์สวัสดีครับทักทายด้วยขอเพลงสมปองน้องสมชายของเรวัตพุทธินันท์หน่อยครับดีเจปัทโทสมปองน้องสมชายเลยแหละฮะโอ้โหนะฮะสาลูกปัดสวัสดีค่ะดีเจวินฝนตกอีกแล้วตกอีกแล้วตกเยอะไหมตรงนั้นนะครับขอเพลงรักฉันเรียกว่าเธอของคามิคาเซ่จ้านะฮะได้เลยครับตรงนี้ไม่ตกนะตรงนี้แดดออกอ่ะลูกปัดที่แยกสนามบินเชียงใหม่อ่ะเออถ้าแดดออกว่ะทางแม่โตแม่โจตรงนี้ตกอยู่แล้วครับอาจจะมีบางช่วงเนาะที่มันตกลงมาเนาะเออไม่แน่ใจหยุดไปหรือยังนะครับนะฮะก้อยว่าว่ายแล้วเดี๋ยวจะงอนละไอ้ก้อยไบโพล่านี่นะเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายไม่เป็นมาตรฐานนะครับพี่อูบางใหญ่สวัสดีฮะอูขอเพลงเด็กเสเพลด้วยครับทักทายนะฮะพี่เฟิร์สนะครับทักทายด้วยนะครับไปกับสายลมนะฮะสุกัญญามิเกลนะครับทักทายมานะพี่แสวงชัยสวัสดีครับขอเพลงสัญญาใจของชาตรีเข้ามาด้วยครับชาตรีสีชน พินทรพงษ์องครักษ์นายกคณะยกรายงานตัวครับยิ้มข้าวหรือยังครับรีบมาจัดรายการนะครับ เพราะฉันยังอยู่ดีฟบอยไม่เอาดีกว่าพี่มันไม่ล็อก เปลี่ยนละเอาเพราะฉันยังอยู่ของไอ้น้ำล็อกกว่า นะฮะวันนี้มาเที่ยง40หวังว่าจะเป็นเพลงแรกเหมือนเดิมนะครับกว่าจะมาไม่เพลงแรกพี่มาช้ากว่าชาวบ้านเขามีคนส่งมาก่อนหน้าแล้วก่อนหน้านี้แล้วที่อ่านเมื่อกี้คืออ่านเมื่อกี้คือไล่มาตามข้อความแรกนะก้อยมาคนแรกลูกปัดมาคนที่ลบอ่านก้อยมาคนแรกนะฮะมันไหลมาเรื่อยๆตามแชทเอ๊ะไม่สิพี่ก็มาไวอยู่นะไวมาไวอยู่นะครับมาไวอยู่แต่ว่าพอพิมพ์หลายข้อความปุ๊บเนี่ยมันเลยทับไปเลยเออต้องเอาข้อความแรกเป็นหลักเนาะมาตอนเที่ยงครึ่งมาพร้อมกับลูกปัดเออมาพร้อมกับก้อยมาพร้อมกับก้อยพอดีประมาณเที่ยงครึ่งเที่ยงกว่าเรามาพร้อมกันดีเปิดให้นะครับพี่ข้าวเป่าต้มจืดสวัสดีครับขอเพลง Old Town Road ของอ่านว่าอะไรอ่ะ Lioness อ่านยากจังเลยนะฮะทักทายด้วยกันละกันนะฮะเพลงฝรั่งไปละเพลงไทยนี่ไม่เคยฟังนะครับพี่ธงชัยสิงห์บุรีนะฮะทักทายบ่ายที่ฝนยังไม่หยุดครับสิงห์บุรียังตกอยู่ละฮะฝากทักทายแฟนรายการด้วยอยากฟังแคทเทอรีนาอังกฤษก็มาด้วยนะครับทักทายเมย์ช่วงบ่ายจ้ะชีวิตนี้สั้นจะตายดายเอาฟินแล้วกันร็อกๆหนึ่งเพลงนะฮะวันนี้เมย์ยังไม่ไปทำงานใช่ไหมยังอยู่บ้านใช่ไหมครับหยุดหลายวันนะหยุดหลายวันนะลูกป่าบอกว่าตอนนี้หยุดแล้วค่ะ แต่น่าจะมาอีกสักครู่หนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวตกแน่ๆคิดว่าอย่างนั้นนะครับพี่สุรัตน์บางแสนครึ้มๆครับดีเจวินนะฮะครึ้มๆก็ดีฮะพี่จะได้ไม่ร้อนนะพี่จุ๋มระยองสวัสดีครับหัวหน้าวินขอเพลงเหลวแหลกของไฮเปอร์ด้วยครับให้ต้อมสระบุรีนะฮะอาจจัดไปพี่จะเปิดให้ฟังนะครับพี่ตั้มแม่พริกลำปางขอเพลงนาฬิกาข้างถนนของพี่เสือด้วยกันละกันครับ
พี่โอว่าดีเจวินสวัสดีครับขอเพลงฟ้าลืมของพิกกี้อลิสมันนักร้องอมแฮกครับอมฮอนพี่นะครับกระบวนวันสวัสดีเจ้าค่ะขอเพลงแทนกายของบีหน่อยค่ะได้เลยจ้ะเดี๋ยวเปิดให้นะพี่คุณชายสวิตมาแล้วสวัสดีต้นบ่ายครับดีเจวินดีเจทันบ่ายนี้ขอเพลงเจ้าสาวที่กลัวฝนเข้ากับบรรยากาศจอมทองวันนี้ฝนตกมาครึ่งวันแล้วโอ้โหชุ่มฉ่ำเลยพี่ชุ่มฉ่ำเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะแล้วก็พี่ต๋องนะฮะขอเพลงยืมวงเอาด้วยครับดีเจยืมวงเอานะครับลุงแป๊ะภูดินแม่แตงนะครับบอกทักทายวันฝนโปรยที่แม่แตงกำลังไปโปรยอยู่ครับขอเพลงขอแรงของอนันต์บุญนาคนะครับเมื่อเช้าวิ่งออกกำลังกายมานะครับเช้าวิ่งฝนตกวิ่งได้แค่2กิโลครึ่งเองนะฮะฝนมันตกแต่เป็นหวัดนะลูกแปรนะเท่าแก่เท่าชราแก่ชราแล้วไปวิ่งฝ่าสายฝนทำไม พี่อ้อยสันกำแพงสวัสดีด้วยกันละกันครับแล้วก็พี่ทวิตกี้เสียหายด้วยนะครับลุงดาบสรุตนะฮะสวัสดีด้วยกันละกันครับลุงดาบมาแล้วนะฮะพี่ณัฐพงศ์ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาตอนเที่ยงเลยจะมาก่อนชาวบ้านกันเลยนะนะครับพี่บอยศรีราชาสวัสดีนะครับทักทายตอนบ่ายครับและอเมย์บอกว่าวันนี้มาทำงานแล้วค่ะดีเจขาโอเคนะฮะพี่วสันต์หนุ่ม23ขอเพลงไม่เคยจำของวิฟุตหน่อยครับจากอุ่นหนุ่ม23คัลเลอร์นะครับพี่อุดดีพลังกุลจากลำปางเสียหายด้วยครับทักทายดีเจวินนะครับแล้วก็ลุงดาบอกว่าวันนี้ลำพูนแดดออกนะจ้าวันนี้ฟังอยู่ที่คอมพิวเตอร์เหรอฮะวันนี้เปิดเอ้าไม่ใช่คอมพิวเตอร์สิวันนี้เปิดอยู่ในรถเอ้าเปิดในโน้ตบุ๊กนะเนี่ยเอาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาในรถด้วยกำลังฟังอยู่นะครับทักทายลุงดาบสรุปด้วยนะครับลำพูนแดดออกจ้ะในเชียงใหม่ตรงนี้มันก็มีแดดนะแถวแยกสนามบินก็มีแดดนะครับอาจจะเป็นโซนทางเหนือครับทางแม่โจ้แม่ริมแม่แตงขึ้นไปจะมีฝนนะครับพี่จักรพันธ์สวัสดีด้วยกันละกันนะครับทักทายด้วยนะฮะพี่ดีขอเพลงมอเตอร์ไซค์รับจ้างกันละกันหนึ่งเพลงนะครับพี่หอบอกว่าดีเจวินครับลำไยอร่อยไหม ต้องถามพี่สุนทรพี่ต้องถามพี่สุนทรนะฮะขอเพลงนกแร่หนึ่งเพลงครับพี่ทวิตกี้อยากฟังเอาเพลงอะไรก็ได้เดี๋ยวคัดให้ครับพี่จักรพันธ์บอกว่าตอนนี้อยู่เมืองฝางครับฝางเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวแดดครับดีเจอ๋อครับมันอยู่ที่ว่าเมฆมันลอยไปที่ตรงไหนพี่ถ้ามันลอยไปไหนก็ตกทันทีเลยนะครับโดยเฉพาะโซนที่เป็นภูเขานิดนึงนะฮะวันนี้สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านยังคงน่าเป็นห่วงนะครับเห็นว่าน้ำไหลเข้าตัวเมืองกันแบบมหาศาลทีเดียวทำเอาวุ่นวายกันไปทั้งเมืองทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวก็มาอัปเดตข่าวสารให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันกันละกันนะครับนะก็ไอ้เพลงเธอรอแป๊บนึงเดี๋ยวขอดีเจขอโหลดเพลงแป๊บนึงเพราะจริงๆจะว่ามันเป็นเพลงในมันเป็นลูกทุ่งนะครับมันไม่ได้มีในคอมพิวเตอร์ต้องโหลดเพลงก่อนชอบขอเพลงที่แบบในคอมไม่มีฮะยายก้อยนะเพลงที่แบบชาวบ้านเขาไม่ฟังกันอ่ะคนอื่นนะเขาฟังฮะที่ดีเจเปิดไวเพราะอะไรรู้ไหมฮะคือเขาขอบปุ๊บดีเจเสิร์ชหาในคอมมันมีแล้วไงเราไปเก็บไปในคอมอยู่แล้วไม่เป็นน่าเป็นห่วงนะครับเห็นว่าน้ำไหลเข้าตัวเมืองกันแบบมหาศาลทีเดียวทำเอาวุ่นวายกันไปทั้งเมืองทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวก็มาอัปเดตข่าวสารให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันกันละกันนะครับนะก็ไอ้เพลงเธอรอแป๊บนึงเดี๋ยวขอดีเจขอโหลดเพลงแป๊บนึงเพราะจริงๆจะว่ามันเป็นเพลงในมันเป็นลูกทุ่งนะครับมันไม่ได้มีในคอมพิวเตอร์ต้องโหลดเพลงก่อน

ชอบขอเพลงแหกชาวบ้านเช่นเอาเพลงร้องสดเวอร์ชันคอนเสิร์ตเอาเพลงร้องสดนะฮะในสัปดาห์แล้วที่จูนไปร้องที่เวทีนี้อะไรเงี้ยฮะซึ่งเพลงพวกนี้มันไม่มีในคอมมันเป็นเพลงที่แบบว่าเขาอัดกันเองครับเขาอัดในมือถือแล้วลงเฟซบุ๊กลงติ๊กตอกอะไรเงี้ยซึ่งไม่มีชาวบ้านเขาฟังกันนะฮะนานๆจะชอบขอเพลงแปลกๆอะไรเงี้ยให้ดีเจได้หาแล้วดีเจก็ต้องไปโลเอามาปรับเสียงนะครับเพื่อให้เสียงมันดีก่อนบางครั้งบางเพลงมีเสียงกรี๊ดแสบแก้วหูมากนะฮะบางเพลงมีเสียงก้องนะบางเพลงมีเสียงหมาเห่าในเพลงด้วยดังซ้อนเข้ามานะฮะไอเราก็ต้องไปหาวิธีการตัดออกนะฮะมันน่าลำใหญ่นะไอ้ก้อยนะเพลงชาวบ้านก็ไม่ฟังกันนะฮะนะครับพี่เจ้าเล็กบอกว่าลำปางฝนถล่มตั้งแต่เที่ยงแล้วครับดีเจอ๋อล่ะฮะดีละจะได้ฉ่ำๆฮะว่าแล้วก็เอาเพลงที่ชาวบ้านเขาฟังก่อนดีกว่านะฮะลุงแป๊ะว่าโชคดีจังที่เพลงเรามีในคอมใช่ไหมงั้นเปิดให้ลุงแป๊ะก่อนวันนี้ลุงแป๊ะพูดเข้าหูนะฮะขอแรงอนันต์บุญนาคนะฮะลุงแป๊ะพูดเข้าหูนี่เปิดให้ฟังก่อนกันละกันคนแรกเลยวันนี้มาไวเปิดให้ฟังก่อนวันนี้ลุงแป๊ะไม่โดนแกงนะฮะไม่โดนแกงเป็ดแกงไก่มาแล้วฮะขอแรงจะขอแรงก็ว่าให้ดีเจวินทำงานไงชอบขอเพลงใน TikTok เงี้ยขอเพลงที่ไลฟ์สดใน TikTok วันก่อนหน่อยขอเพลงที่เป็นเพลงที่2ของงานคอนเสิร์ตวันนั้นนะเอาเพลงที่2ไม่เอาเพลงแรกนะอะไรเงี้ยอะไรไม่รู้

0: าได้ฟังก่อนชาวบ้านเขาเลยนะฮะเพราะว่าอะไรลุงแป๊ะต้องรีบเปิดก่อนเพราะรู้ไหมฮะเพราะว่าเดี๋ยวสักพักจะเดินไปท้ายสวนหน้าสวนหลังสวนเดี๋ยวจะไม่ได้ฟังนะครับปล่อยอารมณ์พงบุตรมัดห้อยแข้งห้อยขาไปก็ไม่ทำนะ เปิดให้หมาให้แมวฟังนะขอแรงนะครับนี่คือเออนันบุญนาคนะครับที่ฝากไปด้วยกันละกันในช่วงเวลานี้นะครับเข้าสู่ชั่วโมงของบ่ายสองนะครับอากาศร้อนๆบางที่ก็มีเขาเรียกว่าฝนลงมาบ้างอย่างเช่นตอนนี้นะครับในส่วนของภาคเหนือนะฮะดีเจขอดูเรดาร์แป๊บนึงนะครับตอนนี้มีโซนไหนบ้างเอ่ยนะครับที่มีฝนฟ้าลงมานะครับเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะฮะนะครับแต่ตอนนี้ในเมืองเชียงใหม่ในเมืองนั้นไม่มีฝนนะฮะอากาศแดดออกปกติแต่ว่ามันมีความครึ้มๆนิดๆนึงนะฮะโอ้ตอนนี้มีหลายจังหวัดนะที่มีฝนตกนะในเรดาร์ตรวจอากาศขึ้นมาเต็มทีเดียวนะครับตั้งแต่ภาคเหนือเลยเราเริ่มแต่ภาคเหนือก่อนนะเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะฮะตั้งแต่อำเภอชัยปราการนะครับลงมามีมืดสลับแดดนะฮะชัยปราการนะครับฝางเชียงดาวอำเภอปายอำเภอพร้าวนะครับลงมาแม่แตงนะครับแม่ริมนะครับคือเอาง่ายๆคือในฝั่งภาคเหนือเนี่ยทั้งแถบเลยไม่ต้องสอนเชียงใหม่มีทุกจังหวัดมีทุกอำเภอนะครับแต่ว่ามันจะมีแบบมีมากมีน้อยแต่โซนที่ตกเยอะนะจะเป็นตั้งแต่สายใต้ลงไปก็คืออำเภอจอมทองลงไปตั้งแต่ดอยหล่อลงไปฮะที่พี่รับเหมาอยู่จอมทองใช่ไหมฮะพี่รับเหมาพี่คุณชายเซอร์วิสอยู่จอมทองตรงนี้นะครับมีฝนตกอยู่ณเวลานี้นะครับทั้งอำเภอเลยตั้งแต่แม่แจ่มลงมาเลยคือตั้งแต่ในดอยเลยฮะมันข้ามฝั่งไปนู่นแม่ฮ่องสอนด้วยทั้งแถบเลยนะครับแม่ฮ่องสอนแม่แจ่มอินทนนท์จอมทองลงมานะฮะดอยหล่อน้ำดิบป่าซางบ้านโฮงนะครับลงมาอำเภอฮอดบ้านพี่เนินนะครับลงไปถึงนู่นเลยนะครับอำเภออมก๋อยนะฮะลากยาวไปทางฝั่งลำพูนนะครับแม่ตื่นลากฝั่งอำเภอลี้ศพปราบนะครับลำปางทั้งจังหวัดเลยนะครับลำปางทั้งจังหวัดเลยวังชิ้นข้ามไปอำเภอสองร้องกวางจังหวัดแพร่เวียงสาจังหวัดน่านนะครับทางน่านนี่จะเบาหน่อยแต่ว่าสถานการณ์น้ำท่วมถ้าฝนไม่ตกนี่ก็ทำให้บรรยากาศดีขึ้นมาได้นะครับทางเชียงรายไม่ตกนะเชียงรายกับน่านตรงนี้ไม่มีพะเยาเชียงรายน่านไม่ตกนะครับไม่มีแต่เขาเขตลำปางมานะมีลำปางเชียงใหม่มีนะครับลากไปถึงนู่นนะฮะสุโขทัยทุ่งเสลี่ยมนะครับพรหมพิรามนะครับลงไปถึงกำแพงเพชรก็ยังมีอยู่กระจัดกระจายกันไปครับนครไทยพิษณุโลกนะครับข้ามฝั่งไปลมสักเพชรบูรณ์นะครับไปชุมแพนะไปขอนแก่นเอาง่ายๆคือตอนนี้อีสานทั้งภาคก็ตกหมดเลยตกทุกจังหวัดเลยมีจังหวัดเลยบางส่วนนะครับทางตอนเหนือที่ไม่ตกนะครับนะจังหวัดเลยไม่มีแล้วก็มีอุดรธานีทางตอนเหนือไม่มีข้ามไปฝั่งเวียงจันทน์นะฮะแต่พอข้ามไปฝั่งลาวที่เป็นฝั่งทิศตะวันออกทางสกลนครไปทางนั้นตกหมดเลยทั้งแถบเลยนะข้ามฝั่งไปลาวแล้วข้ามฝั่งไปเวียดนามตกหนักเลยนะฮะเวียดนามนี่หนักเลยทางโซนนั้นนะครับลงมาแถวอีสานตกทุกจังหวัดครับจะเบาหน่อยที่กาฬสินธุ์นิดนึงร้อยเอ็ดหน่อยนึงนะฮะเรื่องลูกทาหน่อยนึงส่วนจังหวัดอื่นมีหมดเลยทางตอนใต้นะครับที่เอาที่ไม่ตกแล้วกันเนาะทางอุบลไม่ค่อยมีฮะอุบลไม่ค่อยตกปากเสียอุบลไม่ค่อยมีนะครับนะส่วนทางภาคกลางครับอีสานไปทุกจังหวัดเลยภาคกลางตอนนี้เว้นไว้ที่อยุธยาไม่ตกนะครับอยุธยาสุพรรณบุรีนะทางที่อื่นตกหมดเลยอุทัยธานีนะครับนครสวรรค์ลงมาลพบุรีมาเว้นที่สุพรรณบุรีกับอยุธยานครปฐมนิดนึงนะกรุงเทพยังไม่ตกนะครับนะฮะทางกาญจนบุรีมีแต่ว่ากระจายไปอยู่ทางภาคตะวันออกนั้นก็ไม่ค่อยมีครับถือว่าน้อยอยู่นะฮะทุกจังหวัดเลยชลบุรีปราจีนนะครับสัตหีบระยองแกรงนิดนึงนะครับแล้วก็ทางจังหวัดจันทบุรีตราดก็ยังไม่มีตกนะครับลงมาที่ชะอำหัวหินมีตกฮะมีตกอยู่กระจัดกระจายปรับรายกันไปตั้งแต่หัวหินลงมาตกหมดเลยหัวหินลงมาชะอำหัวหินกุยบุรีประจวบนะครับลงมาบางสะพานตกเยอะเลยชุมพรก็ตกเยอะเลยครับลงมาถึงหลังสวนมาหยุดแถวแถวท่าชนะนะครับสุราษฎร์ธานีลงมาไม่มีครับไม่มีไปมีทีนึงที่พังงาเลยนะฮะตัวเมืองพังงานะครับอ่าวลึกแหลมสักนะครับเกาะยาวน้อยนะครับที่เกาะภูเก็ตนะฮะก็ยังตกอยู่กับปราบรายตัวเมืองพังงาจะตกเยอะหน่อยนะครับกระบี่ไม่มีนะครับนะฮะลงมาจากนั้นก็เบาลงนะครับลงจากกระบี่ลงมาค่อยๆเบาและหายไปนะฮะชะอวดต่างๆไม่มีนะทางตอนใต้ไม่มีเลยนะครับหมดอยู่ที่แถวพังงาตกอยู่ที่เดียวพังงานะครับอันนี้คือภาคใต้นะครับจะหนักที่แถวๆอีสานกับเหนือครับภาคกลางตอนบนอีสานเหนือตกเยอะเลยกระจายไปทั่วทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นรายงานสภาพอากาศประจำวันนี้นะครับให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะจ๊ะนะทักทายกันมาครับช่วงนี้พี่หมอบอกว่าดีเจครับตอนนี้กำลังขับรถอยู่นะฮะกับพี่เพชรวันนี้ใครมาด้วยพี่เอานี้สลับกันถ่ายรูปเหรอฮะทักทายในหม่องด้วยกันละกันเซฮายนะครับพี่ต้นคงบ่าวลำพูนนะครับสวัสดีครับแต่ว่าอยู่ที่อิสราเอลวันนี้นักร้องซ่อนแอบมาจะร้องเพลงให้ฟังครับได้เลยนะฮะ อายุเยอะเหล้าก็กินบุหรี่ก็สูบครับปะโทนะฮะเดี๋ยวจะรอฟังดูว่าเป็นยังไงบ้างอย่าทำตัวเท่าสิพี่ต้องเด็กอยู่นะฮะลุงแป๊ะผู้ดินว่าไงฮะขอบคุณมากที่ทำให้ชายวัยเลยกลางคนมีความสุขอื้อหือนะฮะลุงแป๊ะส่งเสียงอะไรมานะฮะอ่ะทักทายกันมานะครับเดี๋ยวจะทยอยเปิดเพลงให้ฟังกันวันนี้นะมีใครมาทักทายกันหลายข้อความทีเดียวนะครับนะฮะเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันจ้านะฮะส่งอะไรมาลุงแป๊ะอ่ะเสียงอะไรมานะ
1: แฟนเธออยากไปสักที
0: นี
1: ่มันคงดีหากเธอลืมรักฉัน
0: เสียงลุงแป๊ะนะครับ
1: ขอแรงเธออยากมาเห็นจังเท่านั้นเธอคงจะยอม
0: ขอเสียงปรบมือกับต้องร้องซ่อนแอบด้วยแล้วกันนะฮะโอ้ตายแล้วนะฮะนักร้องซ่อนแอบนะฮะซ่อนไปซ่อนมาหัวเถิกเฉยเลยนะฮะลุงแป๊ะนะอย่านักร้องซ่อนหัวเถิกนะฮะคุณผู้ฟังนะฮะเพลงนี้ครับจากไอ้น้ำครับเพราะฉันยังอยู่ครับเดี๋ยวเจ๊ขอตั้งเพลงแป๊บนึงนะครับที่เข้ามากันหลายเพลงนะฮะรีบมาขอตั้งแต่ตอนนี้เพราะเดี๋ยวมันจะไม่ทันกันบางคนมาขอบ่ายสามไม่คิดว่าจะได้ฟังเหรอฮะมาขอสามโมงครึ่งคิดว่าจะได้ฟังเหรอ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเพราะฉันยังอยู่นะไม่หายไปไหนตรงนี้อยู่กับคุณผู้ฟังอยู่นะครับเดี๋ยวเจ้าขอไล่ตั้งเพลงก่อนนะครับจะเปิดเพลงของก้อยที่ขอมาวันนี้ก้อยขอลูกทุ่งมาฮะลูกทุ่งแนวสไตล์อินดี้อีสานนะครับเนาะ

นายครับพี่ต้นบอกว่าขอเพลงยอมจำนนฟ้าดินกันละกันพี่ต้นบอกว่าร้องเพลงอัศวีสิงห์นั้นลูกบ่าวหัวเราะว่ะป้อป้อบวายละไม่เท่าพี่ยังไม่เท่าพี่ดิฉันวินครับนักร้องซ่อนแอบบีกรูหายไปไหนยายบีไบโพล่ามันมาไม่หายพี่เป็นไบโพล่าพี่นัทพงศ์บอกว่าฟังแล้วได้ฟังแล้วปล่อยพี่จัดไปได้ฟังแล้วก็ถูกใจนะสวัสดีพี่เพชรด้วยนะครับสักทายตอนบ่ายครับลงดอยมาแล้วครับตอนนี้อยู่ร้านไก่ทอดข้างวัดสันคือขอเพลงรักเดียวใจเดียวหน่อยนะครับฝากกับแม่ค้าไก่ทอดด้วยแม่ของลูกก็แหละเดี๋ยวเปิดให้ฟังเมื่อเช้าไปเที่ยวมาไปเที่ยวบนดอยมาไปเที่ยวงานม่อนแจ่มมาหนีงานไปเที่ยวบนดอยม่อนแจ่มมาสวยมากเลยนะครับเมื่อเช้าได้ส่งภาพให้ดูนะครับเป็นภาพหมอกล่องลอยหมอกครึ้มนะฮะแล้วก็ไปกับครอบครัวนะฮะไปชมธรรมชาติส่งบรรยากาศเป็นวิวดอยมาแล้วก็เชียงใหม่ฝนมันตกเนาะเมื่อคืนเมื่อวานทำให้อากาศมันเย็นแล้วก็ธรรมชาติฟื้นตัวต้นไม้นี่เขียวขจีสวยเลยม่อนแจ่มนะครับมีหมอกลอยคลักคลุ้งทีเดียวเมื่อพักเช้าไปเที่ยวก็ส่งภาพไปดูตอนนี้กลับลงมาที่ร้านแล้วนะครับทักทายพี่จุ้ยสมนึกจากพังงาด้วยนะครับทักทายนะจ๊ะก้อยว่ารอฟังจากดีเจส่งน้องเหมียวไม่ดู2ตัวเชื่อเลยนะเมียของก้อยอ่ะนี่ส่งไม้ดูนะนี่ส่งไม้ดูนะครับแมว2ตัวที่กำลังบอกว่าเล่นกันอยู่นี่เลี้ยงแมวมีความสุขจังเลยกำลังเหมือนกินอะไรบางอย่างอ่ะก้อยทำไมแมวก้อยอ้วนจังเลยฮะระวังไขมันอุดตันเส้นเลือดนะแมวตัวใหญ่มากเลย

พี่อู๋สุนทรสวัสดีครับทักทายช่วงบ่ายอันแสนง่วงนอนครับดีเจตื่นครับตื่นมีเรื่องแล้วสวัสดีพี่ระฆังนะฮะสวัสดีครับวันนี้ขอเพลงเร็วนะฮะผงาดงามครับโลกเอ๊ะคุณผู้ฟังหรือว่าเราดีเจจะเอาเพลงไวมาเปิดก่อนดีดีเจสงสารคนเฒ่าที่ฟังที่อุบลนะเพราะว่าเดี๋ยวบ่ายสามเราจะลิงก์สัญญาณที่อุบลเนาะแล้วทีนี้พอบ่ายสามก็อย่างไรยายทองเนี่ยเขาก็รอฟังดีเจเรื่องนี้แล้วเพลงแต่ละเพลงผีบ้าทั้งนั้นนะฮะพาราดอกเนี่ยเพลงฝรั่งเนี่ยแล้วคนเฒ่าเขาฟังรู้เรื่องไงดีเจอาจจะกระเถิบเพลงไวมาไว้สักสองโมงครึ่งเนาะแล้วให้พอถึงบ่ายสามปั๊บเรากลับมาใช้อีกรอบนึงเพราะสงสารคนเฒ่าที่เขารอฟังอยู่ช่วงบ่ายสามทาง FM ทางวิทยุอะที่อุบลนะก้อยวันนี้คือน้องพี่ขุนทรัพย์กับพี่แซลมอนฮะน้องแมว2ตัวตัวใหญ่เบิ้มเริ่มทีเดียวนะฮะดีสวัสดีพี่นิดนะครับขอเพลงเคยออดี้หน่อยครับ1เพลงแนวสไตล์อินดี้อีสานครับนี่คือบ่มีสิทธิ์ครับ

หนึ่งเพลงอินดี้อีสานครับชื่อเพลงว่าบ่มีสิทธิ์นะครับไม่มีสิทธิ์นะทีเร็กซ์นะครับแล้วก็สาละวันล่ะลองเล่นกันเอาไว้นะครับสำหรับเพลงนี้หลากหลายแนวเพลงนะจ๊ะนะฮะเดี๋ยวดิจะขอเปิดเพลงเอางี้ดีกว่าเราปรับเวลารูปแบบไปนะฮะเข้ารายการมาเราฟังเพลงช้ากันสัก 3-4 เพลงก่อนแล้วบ่าย 2 ครึ่งจะแวะเป็นเพลงไวเลยเพลงฝรั่งเพลงผีบ้าอีบอเปิดไปก่อนเลยให้มันจบก่อนบ่าย 3หลังบ่าย 3เราจะกลับมาเป็นเพลงสตริงธรรมดาอีกรอบนึงนะเพราะว่าคุณผู้ฟังในช่วงบ่าย 2 อาจจะง่วงกันเนาะจะกระแทกอารมณ์หน่อยแล้วก็เดี๋ยวบ่าย 3คุณผู้ฟังทางอุบลทางคนเฒ่าจะมาเดี๋ยวเขาจะเมาหัวกับเพลงฝรั่งนะฮะแร็ปเปอร์อย่างเงี้ยนะเราจะเปิดก่อนตั้งแต่ช่วงก่อนบ่าย 3เลยนะแต่ก็บ่าย 3ก็จะกลับเป็นเพลงช้าเพลง90อะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็ข่าวสารที่น่าสนใจกันนะครับรักฉันเรียกว่าเธอครับเดี๋ยวขอไล่ตั้งเพลงกันก่อนนะที่คุณผู้ฟังส่งไว้ช่วงเวลานี้

บอกเลยว่าเพลงนี้เป็นเพลงในตำนานจริงๆเลยนะครับตำนานน้ำพริกนะฮะอร่อยรักฉันเรียกว่าเธอครับคามิคาเซ่ต้องบอกว่าเป็นเพลงดังที่หลายคนจะจำได้ตอนนี้โอ้โหแต่ละคนคามิคาเซ่ก็หายกันไปหมดเลยนะฮะมีคนถามว่าเห็นหวายไม่เห็นสิหวายนี่รู้สึกว่าจะมีได้แฟนเป็นฝรั่งนะตัวเล็กๆเนี่ยฝรั่งชอบเล็กๆแบบค้ำๆหน่อยดำๆหน่อยนะหวายคามิคาเซ่นะหลายคนก็มีครอบครัวกันแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสีสันก็จะมีเจนซีเจนใหม่โผล่มาแทนนะครับเนาะโตมากับคามิคาเซ่นะเดี๋ยวจะขอเล่นขึ้นจังหวะเพลงไวกันสักหน่อยเดี๋ยวจะหลับกันนะครับในช่วงบ่ายสองครึ่งตรงนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงสากลหนึ่งเพลงครับ Old Town Road นะครับเป็นนี้มันเป็นเพลงแรปเปอร์นะแรปเปอร์รีบเปิดก่อนบ่ายสามเนี่ยอาจจะฟังแล้วแบบเวียนหัวนิดนึงนะครับอาจจะฟังได้เป็นหัวหน่อยนะบอกไว้ก่อนล่วงหน้านะฮะพี่เขาเปล่าขอมาใช่ป่ะคนนี้เขาไม่เคยขอเพลงไทยนะฮะเพราะว่าญาติสนิทมิตรสหายก็เป็นชาวต่างชาตินะฮะมีทั้งคนเขมรคนลาวนะฮะเมียนมานะฮะมาเลอินโดนิโกรล่าสุดก็จีนดำนะฮะจีนแดงโอชาโรดก็เพลงนี้มาเปิดก่อนคนเฒ่าจะมาฟังใบ

0: จบว่าเราทำไมจบไวจังเพลงนี้สองนาทีจบแล้ว
1: โอ้กำลังเพลินอยู่เลยเนี่ย
0: ดีเจครับตอนนี้พี่เพชรวันดีเจครับวัดสันคือสารพีฝนตกแล้วครับดีเจทันซุปเปอร์ไซย่าอยู่บ่อยทีเจระวังคนเฒ่าหัวใจวายครับดีเจเอาเอาพังงานงามนี่แหละเพียงเดียวพอห้ามขอเพลงผีบ้าเพลงนะมาถึงเพลงของแคทเรียแมคอินทอชอังกฤษ

แคทริยาอิงลิชนะครับต้องบอกเป็นหนึ่งคนที่มากความสามารถเมื่อก่อนจำในบทบาทของรายการคิดดีแคทจำได้ไหมเมื่อก่อนช่องเก้านะคิดดีแคทแคทนะย้อนกลับไป20กว่าปีที่แล้วนะยังเป๊ะยังปังเหมือนเดิมเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างดีกว่าพี่สวัสดิ์วันนี้ใช่ครับผมยังไม่เท่าเนอะฟังตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะฮะยังไม่เท่าก็มาฟังได้นะทักทายโปเต้ด้วยนะฮะโปเต้กำลังกินมะม่วงอยู่กำลังขับรถอยู่นะครับโปเต้บอกว่าอู้งานครับพี่เจกำลังเดินทางขับรถไปสักที่หนึ่งนะฮะปลายทางมุ่งหน้าปากเกร็ดนะฮะเลี้ยวขวาบางเขนเลี้ยวซ้ายบางบัวทองนะฮะเดี๋ยวนี้หันไปขี่มอเตอร์ไซค์วิบากแล้วครับเคสทำไมฮะพี่ต้นคงไปขี่มอเตอร์ไซค์วิบากเหร

นี่คือมอเตอร์ไซค์รับจ้างเพลงดังในตำนานเลยนะฮะนี่ไงถึงบอกว่าโลโซก็โลโซสมชื่อจริงๆไปฟังแต่ละเพลงที่เขาแต่งออกมาเนาะมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี้ยเนาะมันเข้ากับคนแบบบ้านๆได้เป็นดีทีเดียวใช่ไหมสมัยนั้นยังไม่มีไรเดอร์ใช่ไหมพี่โอ้แต่นี่แรกแกร็บเร็กโบลแม็กซิมนะฮะอะไรอย่างโรบินฮูดโรบินฮูดอาหารบ้างเพลงนี้ออกมานะครับในปี2544นะครับก็เป็นปีที่เด็กเจนซีเจนซีกำลังเกิดพอดีปี44นะครับนะยุคนั้นนี่ต้องบอกว่าเจริญนะกรุงเทพรถติดมากมายมหาศาลเนาะกรุงเทพได้รถติดมาตั้งแต่สมัยอดีตแล้วนะฮะในเนื้อเพลงก็พูดถึงเรื่องของกรุงเทพมหานครตื่นเช้ามาโอ้โหรถติดมากมายต้องรีบไปทำงานนะครับต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วคนที่เป็นอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยน้ำมันก็แพงด้วยยุคนั้นถือว่าแพงนะมาเจอปัจจุบันนี้หนักกว่าอีกก็ต้องเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างขับขี่กันไปนะครับแฟนก็ไม่มีถูกโดนทิ้งเงินทองก็ไม่มีใช้น้ำมันก็แพงสะท้อนปัญหาชีวิตยุคนั้นปี40-44-45นะฮะหลังเศรษฐกิจต้มยำกุ้งนะฮะฟองสบู่แตกนะฮะก็ว่ากรุงเทพมหานครนี่เป็นเมืองที่เจริญที่สุดในอาเซียนก็ว่าได้เหมือนกันลองจากสิงคโปร์เวียดนามอะไรพวกนี้เนาะมาเลซึ่งเขายิ่งใหญ่อลังการอยู่แล้วนะฮะนะครับแต่เรานี้มีความพิเศษตรงว่าเราเป็นเมืองพุทธนะฮะเราต้อนรับทุกๆคนเลยจึงไม่แปลกที่ทุกวันนี้คนจีนจะเต็มประเทศเลยนะฮะ คุณรู้บ้างไหมว่าสถิติคนไทยประเทศไทยเป็นประเทศที่รับคนจีนเข้ามาเยอะที่สุดนะฮะเยอะมากเลยก็มีเวียดนามมีสิงคโปร์ด้วยที่เยอะเหมือนกันนะฮะแต่สิงคโปร์นี่เขาอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นเมืองที่จีนเขามาร่วมสร้างด้วยอยู่แล้วในสมัยนั้นนะครับถ้าคุณฟังไปเที่ยวสิงคโปร์นะฮะบ้านเมืองเขาจะมีความเป็นแบบจีนเล็กน้อยวัดวาอารามจะเหมือนกับมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่เขาเรียกว่าอะไรพี่สวัสดิ์ที่มันเป็นพระตัวอ้วนๆนะพระหลังสำจังล่ะฮะอ้วนๆอ่ะเต็มเลยในไทยของเราจะมีแค่วัดไทยที่เป็นวัดจีนใช่ไหมครับวัดทั่วไปจะไม่มีแต่ทางสิงคโปร์เขาจะมีวัดแบบนี้เต็มเลยสิงคโปร์จะเป็นการผสมระหว่างพุทธนะครับพุทธกับอิสลามเล็กน้อยเพราะเขาอยู่ตรงกลางพอดีมาเลเป็นอิสลามนะฮะแล้วก็มีสิงคโปร์ปิดท้ายตรงอ่าวตรงแหลมเป็นพุทธนะฮะแล้วไปอีกก็จะไปอินโดก็เป็นอิสลามรอบนึงเป็นเมืองพุทธที่อยู่ตรงกลางอิสลามคิดดูสิอยู่ได้ยังไงฮะ แค่ขับรถข้ามทะเลก็กลายเป็นถ้าข้ามเข้ามามาเลก็เป็นอิสลามข้ามฝั่งขึ้นเรือไปฝั่งอินโดก็จะเป็นอิสลามแต่เป็นพุทธอยู่ตรงกลางพอดีบ้านเมืองก็เหมือนไทยเลยร้านอาหารมีแต่คนจีนนะฮะป้ายจีนเต็มหมดเลยนี่ครับแต่พอข้ามฝั่งมาเลก็จะเป็นอีกฟิลเลยใส่ผ้าพวกหัวฮิญาบนะกินหมูกรอบไม่ได้นะฮะ นะครับพระสังกระจายเขาเรียกว่าสังกระจายเหรอฮะโอเคแล้วพระสังสัมจั่งนี่คืออะไรคืออันเดียวกันไหมเรียกว่าพระสังกระจายดีเจพระสังจั่งเดี๋ยวดีเจพระสังสัมจั่งมาจากไหนมาจากไหนก่อนพระสังกระจายดวงดาวเวฟดีเจครับพระสังกระจายครับดีเจไม่แต่เริ่มง่วงแล้วตรงนี้นะฮะนะครับเหมือนที่อันนี้ไงเหมือนที่ที่ประเทศอิสราเอลฮะอิสราเอลก็เป็นอิสลามเหมือนกันเมื่อวานคุยกับพี่ต้นคุงว่าดิเจครับหากินหมูแถวนี้ยากมากเลยนะฮะโอ้ตายนะแอบว่ากันไปช่วงนี้นะฮะนะพี่ต้นคุงนะอันนั้นเขาเรียกว่าเฮงเจียเหรอฮะเฮงเจียใช่ไหมไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่หรอกนะฮะตือป้อยก่ายว่าตือป้อยไก่กายว่าเขาเรียกพระสังกระจายเขาไม่ใช่พระถังสำจั่งครับพี่ก็เนอะบางทีก็เบอร์นะฮะหนังใส่อิ๋วต้องใส่ดูหนังใส่อิ๋วเยอะไปนิดหน่อยมั้งสงสัยนะฮะเอ้าข้างนอกฝนตกพี่สวัสดิ์นะฮะแถวแยกสนามบินแดดก็ออกฝนก็ตกนะครับทักทายพี่ธนกรด้วยกันละกันครับทักทายน้องเป๊ปซี่ด้วยนะฮะน้องเป๊ปซี่ทำอะไรครับเนี่ยกินขนมจีนไป5จานแหละครับปะโทนะฮะระวังอ้วนนะฮะคิดปุ่มลามเน้อนะฮะพระถังซัมจั่งไปอัญเชิญพระไตรปิฎกคือตือป้อยก่ายครับที่ชมพูทวีปแหละเอาเราเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่เรื่องศาสนาอะไรเท่าไหร่นะฮะพระถังซัมจั่งไปอัญเชิญพระไตรปิฎกกับตือป้อยก่ายที่ชมพูทวีปครับดีเจเห็นไหมต้องมีกูรูนะฮะมาอธิบายให้ฟังนะฮะเพลงส้มซ่านนะครับพี่ธนกรอยากฟังนะฝากให้

เพลงของออดี้ครับโจ๊ะโจ๊ะมันกันจะได้ตาเปิดกันนะครับชื่อเพลงว่าเคยนะครับนะเมื่อกี้เราพูดถึงสิงคโปร์เนาะพูดถึงวัดวารามบ้านเขาที่เจน่าไม่เคยได้ไปนะแต่ว่าดูภาพออนไลน์แล้วก็ดูใน Google Map ต่างๆพยายามจะศึกษาบ้านเขาเป็นไงบ้างเนาะนะเมื่อกี้พูดถึงพระถังซัมจั๋งนะฮะพี่เล่าบอกว่าดีใจครับพระถังซัมจั๋งเนี่ยเกิดก่อนหน้าจินซีฮ่องเต้ก่อนที่จะเกิดการสร้างป้อมปราการหุ่นปั้นสร้างกำแพงเมืองจีนนะครับแต่ก่อนใช้ม้าข้ามที่ราบสูงทิเบตพี่แล้วว่าม้าน่าจะตุยก่อนนะฮะโอ้มันไกลเกินไปเนาะมันดูทุรหดอดทนเกินไปนะฮะยุคนั้นเนาะนะฮะดารินดาวันที่ใจขาเมื่อกี้พูดถึงสิงคโปร์ดารินดาขอส่งภาพตอนสมัยใส่กระโปรงสั้นจุ๊จู่ไปเดินที่สิงคโปร์นี่ดารินดาจะมาโชว์แข้งโชว์ขานี่ไม่ได้นะฮะแลนด์มาร์คของสิงคโปร์กับสนามบินที่สวยที่สุดเมื่อกี้มีก้อยและดารินดาส่งภาพมาให้ดูฟังฮะไปเที่ยวถ้าพูดถึงสิงคโปร์เราต้องนึกถึงรูปปั้นที่เป็นรูปสิงใช่ไหมฮะดารินดาใส่กระโปรงสีเขียวไปนะฮะเอาไม่ได้ใส่เสื้อสีเขียวนะกางเกงสีขาวนะยืนพอยเท้าอยู่ตรงรูปปั้นสิงนะฮะใส่แว่นดำด้วยทำไมกลัวดำเลยดารินดายังดำไม่พอหรอนี่ถ่ายภาพมาให้ดูนะฮะส่งพี่เลิฟดูแล้วนะฮะส่งให้พี่โอ้ดูแล้วนะครับรูปปั้นสิงตัวนี้เขามีชื่อว่าเมอร์ไลออนพาร์คนะครับเป็นรูปปั้นสิงโตพ่นน้ำสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์นะครับเนาะและหนึ่งจุดที่หลายคนชอบไปดูกันนะก็คือเขาเรียกว่าเป็นอาคารตึกสูงๆที่เป็นรูปเรือใหญ่ๆฮะมันมีชื่อว่า Marina Bay Sands นะครับอาคารเรือยักษ์สุดล้ำอันนี้ก้อยก็ส่งรูปให้มาดูเหมือนกันนะฮะก้อยว่าไปเที่ยวมาแล้วดีเจสวยป่ะนะสวยๆสิงคโปร์นะคุณฟังรู้ไหมว่าสิงคโปร์เนี่ยฮะขนาดประเทศเขาเท่ากันแค่เกาะภูเก็ตประเทศไทยนะครับพอๆกับภูเก็ตเลยแค่นั้นเองนะครับเท่ากับประเทศภูจังหวัดภูเก็ตในประเทศไทยฮะเล็กเวลานิดเดียวถ้าไปดูในแผนที่โลกจะเห็นเขานิดเดียวอยู่ตรงปลายเขาเรียกว่าแหลมมาลายูใช่ไหมข้ามสุดมาลายูเนาะเหนือเส้นสุดตรงกลางโลกยืนเหนือตรงกลางโลกนิดเดียวเองนะถ้าคือหันขึ้นท้องฟ้าเราเห็นตรงจุดที่อยู่ตรงกลางพอดีเลยบุหัวเราเป๊ะเลยของไทยเรายังเบี่ยงมาตั้งตอนเหนือนะครับเนาะนะถ้าใต้ลงไปก็จะเป็นอินโดนีเซียนะครับเนาะเป็นประเทศเล็กๆเท่ากับภูเก็ตเองแต่การท่องเที่ยวเศรษฐกิจคึกคักมากๆเลยนะฮะเนาะพี่ธงชัยสิงห์บุรีวันนี้จะครับนึกถึงล็อตช่องสิงคโปร์มาทันทีแล้วฮะขอน้ำแข็งน้ำเชื่อมเยอะๆนะพี่นะล็อตช่องสิงคโปร์นะฮะโยวันดีใจครับโซคับปิงขายาวแปลว่าอะไรโซคับปิงแปลว่าอะไรวันดีใจเสียงสดใสจังเลยครับอารมณ์ดีเป็นพิเศษหรือเปล่าไม่รู้สิพี่ไอ้สดใสเป็นพิเศษเหรอฮะสิงชื่อว่าสิงคโปร์ต๊อกอะไรพี่จุ๋มสิงคโปร์ต๊อกอะไรทักทายพี่ชายจากบ้านท่งลำพูนแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่ลำพูนฝั่งอำเภอแม่ทาบันทีมืดตกหนักมืดแล้วนะฮะถ้าจะตกหนักทางโน้นนะครับดำเลยทีเดียวนะฮะจังหวัดไหนฝนตกช่วยรายงานดีเจให้ทราบด้วยกันละกันครับอาจจะทราบว่าที่ไหนที่มีฝนฟ้าบ้างนะครับชวนคุยกันจะได้ไม่เหงากันนะฮะวันนี้เหมือนเสียงดีเจจะอเลิร์ตพิเศษนะฮะสงสัยกินอิ่มเมื่อกี้นะฮะดีไม่ง่วงนะครับนะฮะพี่โอส่งน้องเหมียวมาหนึ่งตัวยังนอนอยู่บนเก้าอี้อยู่นะฮะ

สาวที่กลัวฝนนะครับเพลงจากที่กองสหรัฐอเมริกานะนะครับอ่ะถ้ามาทักทายกันช่วงนี้ลงมาทักทายกันได้เรื่อยๆกันละกันก็ยังส่งภาพมาอยู่นะฮะบรรยากาศที่เคยไปเที่ยวสิงคโปร์เอามาให้เราได้ฟังกันนะฮะเอามาเที่ยวเอามาส่งให้เราได้ฟังกันนะครับนะก็วันนี้เจอค่ะแวะไปกินข้าวด้วยแวะไปกินเขาเรียกว่าบักกุเต้นะครับเนาะของเขาจะมีบักกุเต้นะครับซึ่งเป็นอาหารยอดฮิตนะเนาะนะฮะอย่างถ้าไปเวียดนามก็จะเป็นเฝอเนาะเวียดนามนี่จะมีความคล้ายคลึงไทยเหมือนกันนะแต่เขาจะเป็นหมู่เขาจะเป็นพื้นที่ที่เป็นทะเลเป็นทะเลทั้งนั้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะมีอากาศที่คล้ายๆกับไทยแต่จะมีลมแรงแต่พายุจะง่ายนะพายุจะเข้าง่ายที่เวียดนามนะครับเนาะเอาละครับช่วงนี้เข้าสู่ช่วงเวลาของภาคบ่ายสามโมงเวลาไวเหมือนกันเนี่ยนั่งฟังเพลงกันไปเพลินๆในช่วงนี้นะครับส่งบรรยากาศมาก็แล้วกันฮะก็ว่าอยากอวดอยากส่งให้ดูนะฮะดารินดาก็เหมือนกันไปเที่ยวหลายที่เหมือนกันนะฮะส่งภาพให้ดูนะฮะที่สิงคโปร์นะฮะเดี๋ยวใส่เสื้อสีเขียวเดี๋ยวสีแดงเดี๋ยวสีม่วงเดี๋ยวสีชมพูนะฮะอยากอวดเหมือนกันละฮะแหมไหนใครไปเที่ยวไหนเอามาอวดให้เราได้ดูกันด้วยนะครับนะประเทศในแถบเอเชียในอาเซียนตรงนี้นะครับมีหลายประเทศทีเดียวนะดารินดานี่สาวนักเที่ยวนะจ๊ะทักทายพี่หมูแล้วกันพี่หมูนี่เป็นคนชอบเที่ยวในไทยไม่ค่อยชอบออกต่างประเทศเท่าไหร่นะฮะเมื่อก่อนไปปอยเปตบ่อยนะครับหลังไฟไหม้ไม่ไปอีกเลยนะฮะทักทายด้วยนะครับพี่บอลวันนี้เจ๊ครับกำลังอยากจะไปสิงคโปร์เหมือนกันกำลังจะไปอยู่สิงคโปร์หรือพี่ไปอยู่กับใครฮะมีญาติหรือว่าจะไปเที่ยวหรืออย่างไรเล่าให้ฟังหน่อยพี่บอลนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับตอนนี้กลับมาบ้านที่หนองบัวลำพูก่อนเดือนที่แล้วไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์ได้3เดือนเดี๋ยวจะแวะไปเที่ยวสิงคโปร์ละฮะอย่าลืมส่งบรรยากาศมาด้วยนะฮะมาพี่ละคังมันกันสักเพลงก่อนบ่าย3เดี๋ยวคนเฒ่าจะมาฟังบ่าย3แล้วเขาจะตกใจกับเพลงนะฮะพี่บอลว่าจะไปเที่ยวสิงคโปร์ครับประมาณเดือนไหนพี่จะไปเดือนไหนฮะ

โอ้โหอะไรจะมันขนาดนี้ดีเจอะไรจะมันขนาดนี้นะเนี่ยนะโอ้โหจัดไปจัดไปมาอากาศดีตอนนี้ที่เชียงใหม่ฝนกำลังตกนะครับเมื่อกี้เพลงมันเลยรีบเปิดก่อนจะเข้าบ่ายสามเพราะว่าเดี๋ยวคนเท่าบ่ายสามจะมาฟังที่อุบลเนี่ยเขาจะตกใจกับเพลงนะครับเดี๋ยวจะลดจังหวะให้เบาลงนะฮะกับเพลงสมซานนะครับข้างนอกตอนนี้ที่ฝนที่นี่ฝนกำลังตกเลยที่แยกสนามบินเชียงใหม่นะครับ

มาอากาศดีตอนนี้ที่เชียงใหม่ฝนกำลังตกนะครับเมื่อกี้เพลงมันเลยรีบเปิดก่อนจะเข้าบ่ายสามเพราะเดี๋ยวคนเท่าบ่ายสามจะมาฟังที่อุบลเนี่ยเขาจะตกใจกับเพลงนะครับเดี๋ยวจะลดจังหวะให้เบาลงนะฮะกับเพลงสมซานนะครับข้างนอกตอนนี้ที่ฝนที่นี่ฝนกำลังตกเลยที่แยกสนามบินเชียงใหม่นะครับ

มสารครับเงินจากโลโซนะครับขอไปด้วยแล้วกันฝากพี่นี้ไปเลยพี่ตะกอนว่าฝากไปยังน้องปาล์มมี่ด้วยน้องปาล์มมี่น้องเป๊ปซี่นะทีมงานที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่กับทีมงานของพี่ธนกรนะครับเสียหายกันเข้ามาช่วงนี้นะฮะแหมพี่ตองว่าดีใจครับตอนนี้ขับรถอยู่ที่เมืองง่านครับเมืองลำพูนฝนกำลังตกฉ่ำเลยทีเดียวเช่นเดียวกับลุงดาบสรุปด้วยส่งบรรยากาศมาแถวในวัดในตัวเมืองลำพูนนะฝนกำลังตกชุ่มฉ่ำเลยนะครับเย็นๆฉ่ำๆครับลำพูนเชียงใหม่กำลังตกตอนนี้นะฮะคิดว่าน่าจะตกแบบนี้ไปเรื่อยๆปล่อยๆตกๆหยุดๆนะฮะวันนี้ช่วงบ่ายถึงเย็นเลยนะครับเนาะ

รูปมาไปเที่ยวสิงคโปร์ไปหลายที่ทีเดียวนะเอาไปเที่ยวเวียดนามไปกินเฝอที่เวียดนามมานะฮะไปใส่ชุดใส่หมวกใส่งอบนะฮะที่เวียดนามไปเป็นสาวเวียดนามนะฮะในด้านนี้โชคดีขายาวใส่ชุดอะไรก็เหมาะนะฮะเสียงเดียวนะฮะไม่ขาวอุ้ยแรงมากเลยนะดีเจแค่ขาวก็ชนะนะฮะแซวอีกแล้วบูลลี่อีกแล้วนะฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับกับคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบุญทริกด้วยนะครับเดี๋ยวลิงก์สัญญาณพร้อมๆกันนะฮะเดี๋ยวให้ฟังเพลงของสุกัญญามิเกลเดี๋ยวเปลี่ยนอารมณ์เพลงเข้าสู่เดี๋ยวเพลงเราจะเข้าเพลงที่เบาลงเนาะเดี๋ยวขอสุกัญญาเพลงร็อกอีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวเข้าเพลงช้าลงนะครับบ่ายสามโมงครับ

0: ามหาคนหายครับเพลงนี้จากลาบานูนนะครับที่ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนรับเข้าสู่ชั่วโมงของบ่าย3โมงกับ DJ Win แล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วยนะครับที่กำลังลิงก์สัญญาณอยู่ที่ FM 90 MHz ครับ
1: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
2: แย่จัง
3: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
4: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: แอนด์เอ็มสปอร์ตใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: อยู่กับยามปูม้าจัดยอดเชียงใหม่นะครับร้านจะยอดข้อตุ้ม1บาทนะครับแล้วก็ทรู 5G ด้วยละกันนะครับมาอัปเดตเรื่องทรูนิดนึงก่อนละกันก่อนที่เราจะฟังเพลงเมื่อวานนี้มีประเด็นดราม่ากันใช่ไหมฮะเกี่ยวกับกรณีของบอลไทยใช่ไหมหลายคนน่าจะมีโอกาสได้ติดตามข่าวที่มาดามแป้งนะครับเชื่อแป้งสิคะพี่เลิฟเชื่อแป้งนะคะเชื่อแป้งนะฮะโทรศัพท์สายตรงไปยังทรูบอกว่าขอให้ถ่ายทอดสดนะครับให้กับคนไทยดูฟรีทางทีวีนะครับก็ปรากฏว่าล่าสุดมีอัปเดตเพิ่มเติมมานะครับถึงแม้วันก่อนเนี่ยบอลไทยจะเล่นไปแล้วก็แพ้ซึ่งหลายๆคนก็บ่นกันอุบทีเดียวนะฮะแต่ว่าการถ่ายทอดสดนั้นก็เป็นสิ่งที่หลายคนรอติดตามครับล่าสุดนี้นะครับ True Vision เอาใจแฟนบอลชาวไทยนะฮะกับกระแสการเรียกร้องความสนใจฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026นะครับด้วยการเปิดให้รับชมฟรีนะฮะในรอบชิงชนะเลิศผ่านแอปพลิเคชัน True Vision Now นะครับนะฮะที่อาคาร True Tower นะครับคุณองอาจนะครับหัวหน้าสายงาน True Vision แล้วก็มีเดียนะครับเป็นประธานแถลงข่าว True Vision แจ้งข่าวดีให้แฟนบอลไทยได้ชมฟรีนัดชิงชนะเลิศนะฮะฟุตบอลอาเซียนคัพ2026นะครับฟรีเลยนะครับผ่านแอปพลิเคชัน True Vision Now นะครับก็คือต้องโหลดแอปพลิเคชันลงมือถือเนาะนะครับคุณองอาจเล่าว่าอย่างที่เราทราบกันที่ผ่านมากลุ่ม True นะฮะ True Corporation True Vision CP นะฮะมีแนวคิดอยากจะให้คนไทยได้นำคอนเทนต์ดีๆมาลงให้รับชมกันผ่านทางแอปพลิเคชันทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเอเชียนเกมนะครับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนหรืออะไรก็ตามแต่ที่ผ่านแล้วก็มีเมื่อวานมีกระแสข่าวว่ามีบรรดามแป้งนะฮะได้โทรศัพท์ส่งแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงกีฬานะครับได้โทรศัพท์ปรึกษากับทางทรูนะครับว่าอยากจะให้มีการให้ดูได้อะไรประมาณนี้นะฮะทางทรูก็เลยมีการประชุมกันนะครับแล้วก็มีการเสนอนะครับมีแนวคิดว่าจะถ่ายแล้วสดให้คนไทยดูผ่านแอปพลิเคชัน True Vision Now โดยงบประมาณในส่วนนี้ทางทรูและกลุ่ม CP จะเป็นผู้สนับสนุนให้เองอ๋อเหรอฮะก็คือไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้ทรูแล้วใช่ไหมฮะคือเมื่อวานมีดราม่ากันจะไปดูของเขาฟรีแต่ทรูก็ซื้อก็ประมูลมาเหมือนกันก็เหมือนดีเจฮะสูตรดีเจจะไปทำโรงทานเนี้ยนะฮะทำร้านก๋วยเตี๋ยวร้านกับข้าวเนาะทำก๋วยเตี๋ยวทำขนมจีนอ่ะดีเจก็ต้องซื้อก๋วยเตี๋ยวขนมจีนเป็นต้นทุนใช่ไหมแล้วไปปล่อยโรงทานเอาไปแจกฟรีอย่างเงี้ยถ้าทรูเขาซื้อมาก็ต้องให้สมัครสมาชิกในการดูเหมือนโมโนฮะโมโนซื้อก็สิทธิ์มาก็ต้องสมัครสมาชิกรายเดือนใช่ไหมฮะนะทีนี้เขาเลยว่าเดี๋ยวจะปล่อยให้ดูฟรีนะการถ่ายทอดสดอาจจะส่งผลต่อรายได้ของ True Vision ที่อาจจะเสียหายไปที่อาจจะขาดหายไปนะครับแต่สิ่งที่เราอยากให้ได้กลับมาคงจะเป็นความสนุกสนานนะการส่งเสริมเยาวชนไทยก็ว่ากันไปนะครับส่วนลูกค้า True Vision ที่ซื้อแพ็คเกจนาวฟุตบอลไปแล้วนะครับเมื่อเรามีการปล่อยคนไทยดูฟรีในรอบชิงแล้วจะมีการชดเชยกับลูกค้าที่เคยซื้อโปรโมชั่นไปแล้วนะครับก็คือให้ฟรีอีก1เดือนนะครับนะเพราะว่า True ก็มีกีฬาอื่นๆอีกมากมายนะครับมียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะฮะต่างๆมากมายนะครับเนาะสำหรับรอบชิงชนะเลิศนะฟุตบอลอาเซียนครับ2026นะฮะจะฟาดแข้ง2นัดนะครับเกมแรกนะครับ22สิงหาคมนี้ที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับไทยจะพบกับเวียดนามครับและวันที่2นะครับวันที่26สิงหาคมเวียดนามพบกับไทยเอ๊ะไทยพบเวียดนามเวียดนามพบไทยสลับกันที่มีดิงสเตเดียมอ๋อที่มีดิงสเตเดียมนะครับนะทั้ง2นัดเตะเวลา2ทุ่มนะตามเวลามาตรฐานในประเทศไทยนะฮะก็ไปโหลดแอปพลิเคชัน True Vision Now ลงมือถือที่โปเต้โหลดกันก่อนไงเปิดใน App Store Play Store นะหรือว่าสมาร์ททีวีพิมพ์ว่า True Vision Now นะฮะมันจะเป็นแอปสีแดงๆนะโหลดลงเครื่องลงมือถือได้เลยนะครับโหลดปั๊บมันจะถามหาไอ้ตัวเบอร์โทรศัพท์ของเราก่อนถ้าเราเปิดแล้วนะฮะก็กรอกเบอร์โทรเข้าไปแล้วก็มันจะส่ง SMS มาก็พิมพ์ใส่เข้าไปเปิดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีหน้าทีวีให้ดูมีรายการกีฬามีรายการหนังละครต่างๆมากมายนะฮะเรากดที่หน้าทีวีออนไลน์นะฮะมันจะมีช่อง3579ฟรีทีวีและล่างๆลงมามันจะมีช่องฟุตบอลไทยทรูบอลไทยอยู่ก็คลิกชมได้เลยนะมันก็จะสามารถที่จะดูออนไลน์ได้เต็มทีผ่านแอปหรือทางสมาร์ททีวีได้เลยครับนะหรือว่าใครที่มีผ่านทางจานแดงทรูวิชั่นนะฮะก็สามารถรับชมได้เช่นกันครับนะนี่ก็เป็นอัปเดตล่าสุดนะฮะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยในช่วงนี้ครับนะ

พี่อุสุนทรพี่อุสุนทรส่งอะไรมาเนี่ยฮะผมไม่ลบกลับมาเลยฮะแหมเอาละครับมาทักทายกันช่วงนี้ยายหอยทอดเพลงเจ้าสาวดิโกฝนเปิดไปแล้วไม่ต้องขอเพลงตอนนี้ปิดรับคิวเพลงแล้วนะครับปิดรับโดยสิ้นเชิงห้ามขอเพลงอะไรทั้งสิ้นนะฮะมิตรเสือธนพลครับมีบิ๊กฟุตมีตาบอยสกาวมีไฮเปอร์มีบีแทนกายมีอ้าวมีอริสมันมีชาตรีนะฮะมีเต๋อเรวัตนะฮะที่เตรียมเอาไว้สำหรับช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้นะครับคิวเพลงเต็มห้ามขอนะฮะลุงแป๊ะส่งภาพน้องหมานะฮะ

10เพลงวันดังฟ้าข้างถนนครับเดี๋ยวนี้เราเคลียร์เพลงกันก่อนนะฮะบ่าย 3:20 นาทีเดี๋ยวเรามาฟังข่าวที่น่าสนใจวันนี้จะให้เล่าเรื่องอะไรอยากจะให้เล่าเรื่องอะไรจะให้เล่าข่าวเรื่องอะไรบอกมานะครับเพลงจาก Bigfoot นะครับเพลงนี้ชื่อว่าไม่เคยจำเดี๋ยวคราวนี้จะขอหาดูข่าวก่อนเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับนะ

นี่คือเพลงที่ไม่ใช่ว่าไม่เคยจำครับกันจากบิ๊กฟุตนะครับที่ฝากมาด้วยกันละกันนะครับมาดูข่าวนี้ดีกว่าเรื่องของเรย์แมคโดนัลด์ที่เสียชีวิตไปสุดแล้วตอนนี้ล่าสุดผลออกมาแล้วนะครับว่าเป็นโรคอะไรมาดูข่าวกันดีกว่านะมาดูข่าวสักหน่อยดีกว่าในช่วงนี้นะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าปัจจุบันนี้คนที่มีอาการไหลตายเยอะมากๆเลยหลายคนไม่เคยเจอกับใครก็จะไม่รู้นะฮะซึ่งโรคที่มาแรงแซงทางโค้งณปัจจุบันนี้ไม่ใช่โรคไหลตายครับแต่นั่นคือโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นโรคที่ฆ่าชีวิตผู้คนมากมายนะครับในยุคปัจจุบันนี้คุณผู้ฟังนะซึ่งต้องบอกเลยว่าเยอะมากๆเลยล่าสุดนี้นะฮะคุณผู้ฟังผลชันสูตรออกแล้วนะครับลีโอพุทธเผยแพทย์แจ้งนะครับว่าเรย์แมคโดนัลด์นะครับเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมันเป็นไงโรคนี้นะฮะเขาบอกว่าเคยสังเกตเห็นว่าเพื่อนเนี่ยเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียง่ายเวลาทำกิจกรรมเวลาไปเที่ยวต่างๆนะฮะแต่ว่าเรย์แมคโดนัลด์นั้นนะฮะเลิกดื่มไปแล้ว30ปีแล้วคือเลิกดื่มหนักดื่มจัดอ่ะนะฮะคุณฟังครับโรคเส้นเลือดตอนเลือดตีบเนี่ยมันมี2ประเภทนะวันก่อนเพื่อนดีเจพ่อเพื่อนดีเจก็ล้มปั้งนะฮะพาไปส่งโรงพยาบาลนครพิงค์นะครับล้มแบบขยับตัวไม่ได้เลยอย่างนั้นเลยนะล้มปั้งเลยนะตอนเช้าล้มเลยแล้วทีนี้เขาก็รีบหามส่งโรงพยาบาลกันนะครับเป็นครั้งที่2ครั้งแรกเนี่ยไปโรงพยาบาลรอบนึงแล้วก็หักโหมแล้วก็หยุดกินยาส่วนมากนะคนที่จะเป็นจะเป็นผู้ชายเพราะผู้ชายเนี่ยมักจะคิดว่าตัวเองนั้นแข็งแรงฉันเก่งฉันแข็งแรงนะฮะไม่มีใครทำร้ายอะไรฉันได้แต่ที่ไหนได้ตั้งแต่มีชีวิตมาทั้งดื่มทั้งสูบบุหรี่นะและก็อาหารกันกินด้วยนะครับสำหรับเรย์แมคโดนัลด์นั้นนะครับแพทย์เผยว่าการป่วยของเรย์นั้นนะครับพบเส้นเลือดหัวใจตีบถึง3เส้นจนทำให้หัวใจขาดเลือดโดยยอมรับว่าก่อนหน้านี้นะครับมีอาการเหนื่อยง่ายสังเกตเวลาไปเที่ยวที่ไหนด้วยกันก็จะมีอาการหอบเหนื่อยก็ไม่ได้สนใจคิดว่าจะเป็นอะไรนะครับคุณผู้ชมโรคหลอดเลือดหัวใจก็คือมันจะมี2แบบนะฮะแบบแรกคือหลอดเลือดหัวใจอย่างเดียวกับแบบ2คือหลอดเลือดสมองถ้าหลอดเลือดหัวใจคือหัวใจของเราก็คือมันจะเป็นเส้นเล็กๆมันจะมีเส้นเลือดเล็กๆที่ไปหล่อเลี้ยงในหัวใจอยู่ถ้าสมมุติว่าเส้นเลือดเหล่านั้นมีการตีบตันแล้วตีบตันจากอะไรล่ะตีบตันจากไขมันครับคุณฟังฮะเขาเลยให้ต้องทานยาไขมันไงต้องทานยาไขมันนะฮะควบคุมไขมันนะฮะเพราะไขมันอยู่ในเส้นเลือดบางคนเป็นคนผอมไม่แห้งน้อยแต่ไขมันในเส้นเลือดสูงมากพอกินของทอดของมันกินข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวสวยกินแป้งกินเบียร์ต่างๆเยอะกินเหล้าเยอะมันทำให้เกิดไขมันสะสมในเส้นเลือดถ้าคุณฟังนึกภาพไม่ออกเหมือนคุณผู้ฟังมีสายยางรดน้ำฮะสายยางที่เราใช้ในการฉีดรดน้ำแล้วเรามีพวกตะไคร่นะฮะที่มันเกาะข้างในอ่ะนั่นแหละฮะเกาะเยอะๆน้ำไม่ไหลใช่ไหมฮะหรือว่ามีอะไรก็ตามแต่หลุดเข้าไปข้างในน้ำก็เปรียบเสมือนเลือดที่มันไม่สามารถไหลออกได้เลือดไม่สามารถหล่อเลี้ยงหรือว่าไม่สามารถออกมาจากเส้นหลอดเลือดต่างๆได้ทำให้เกิดอาการแน่นหน้าอกเจ็บจุกตรงลิ้นปี่จี๊ดๆๆนะฮะสักพักล้มปั้งเลยตายเลยนะอันนี้คือหลอดเลือดหัวใจนะครับส่วนอีกโรคนึงคือหลอดเลือดสมองหลอดเลือดสมองนี่จะเป็นอีกแบบนึงหลอดเลือดสมองนี่จะไม่ตายแต่จะเป็นอัมพาตหลายคนเป็นเยอะมากนะวันก่อนใครนับเป็นนะหลายคนเลยพี่โจอี้ก็เป็นโจอี้วงบาซูฮะจะมีอาการคือหน้าเบี้ยวคางปากเบี้ยวอันนี้ก็คือเป็นโรคที่เลือดเนี่ยไม่สามารถไปเลี้ยงสมองได้เลือดมันออกจากหัวใจมันแต่มันขึ้นไปสมองไม่ได้แต่ตรงเมื่อกี้เลือดเข้าในหัวใจเข้าออกหัวใจไม่ได้เลยแต่นี้คือเลือดไม่สามารถขึ้นไปหาสมองได้สมองจะเป็นตัวควบคุมการทำงานของร่างกายฮะการเดินการเหินการเดินการกินการจับนอกจากนี้แข้งขาสมองจะเป็นคนทำหน้าที่ในการควบคุมแต่ถ้าสมองมันขาดเลือดมันออกจากหัวใจละมันออกมาจากสายยางแล้วแต่ว่ามันขึ้นไปข้างบนไม่ได้นะหัวใจก็จะทำตัวของสมองก็จะหยุดการทำงานทำให้เกิดอัมพาตครึ่งซีกและสมองตรงนั้นก็จะตายไปเลยเป็นกันเยอะมากโลกปัจจุบันนี้เยอะมากหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจนะครับแต่ความเสี่ยงคือหลอดเลือดหัวใจนี่คือไปปั้งหรือล้มตายไปเลยนะมีแฟนรายการหลายคนก็เป็นเหมือนกันอยู่นะครับมีคุณพ่อคุณแม่หลายคนก็เป็นอยู่นะฮะหลายคนญาติเป็นอยู่นะครับตัวทั้งสองโรคนี้นะฮะพี่อ๋องคนนึงก็เป็นหลอดเลือดหัวใจที่ฟังรายการอยู่ฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะครับมีอาการแปลกๆหอบเหนื่อยง่ายมีอาการเจ็บจี๊ดตรงหน้าอกมีอาการชาตามมือตามเท้าตาพร่าตามัวตาลายรีบไปพบแพทย์ไปตรวจไขมันตรวจไขมันในเส้นเลือดว่ามีเยอะน้อยเพียงใดบางคนว่าดีเจผมไม่ได้กินเหล้ากินเบียร์ดีเจครับดูแลสุขภาพดีมากออกกำลังกายทุกวันมันไม่รู้ฮะข้างในมันมีไขมันอยู่ไขมันมันอยู่ในเส้นเลือดเราไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน
นะถ้าเป็นคนที่ดูแลสุขภาพเขาจะรู้ตลอดเลยอย่างพี่สุภัทรนี่ดูแลสุขภาพตลอดเลยเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าตัวเองแข็งแรงนะฮะไขมันมันอยู่ในเส้นเลือดถ้าปั้งคือตายเลยไม่มีใครช่วยได้นะครับนะเลือดมันออกมาเลี้ยงข้างนอกไม่ได้มันเลี้ยงหัวใจมันหล่อเลี้ยงไม่ได้นะครับมันไม่ใช่โรคหัวใจนะมันเป็นโรคหลอดเลือดในหัวใจฮารุนโซโล่นี่ก็เหมือนกันอาจจะใช่ก็ได้หรือใครจะไปรู้นะที่ไปเสียชีวิตต่างประเทศนะครับนะอันนี้ก็เป็นข่าวของลีโอพุทธเนาะสุดแล้วเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบนะเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ได้หัวใจขาดเลือดตายเลยนะฮะนะครับล้มไปเลยนะฮะวันนี้ครอบครัวและเพื่อนสนิทครับเตรียมนำร่างของเรย์แมคโดนัลด์นะครับไปประกอบพิธีทางศาสนาครับที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลตำรวจนะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาก็มีลีโอพุทธนะฮะแล้วก็ญาติเนี่ยเดินทางกันมานะครับเพื่อไปรับศพนะฮะโดยบรรยากาศก็เป็นด้วยความโศกเศร้านะครับแล้วก็จะไปที่วัดยางหลวงพระอารามหลวงนะฮะวัดยางพระอารามหลวงครับซอยอ่อนนุชนะครับส่วนหลวงกรุงเทพเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับนะฮะภรรยานะฮะครอบครัวก็เดินทางมารับศพเช่นกันครับนะคนเราเนาะไม่แน่ไม่นอนเนาะนะครับอ่ะก็เป็นหนึ่งข่าวครับที่นำมาฝากคุณฟังด้วยกันละกันครับในช่วงนี้นะครับคนอ้วนเนี่ยไม่ใช่จะเป็นเสมอไปนะคนอ้วนถ้าเขาดูแลสุขภาพไม่เป็นครับแต่คนผอมจะเป็นเขาคิดว่าตัวเองแข็งแรงนะอันนี้ฝากย้ำคุณฟังด้วยก็ละกันครับนะลุงแป๊ะว่าดีสิครับทุกวันนี้กินยาไขมันอยู่ครับเช้าๆไปวิ่งเย็นก็มากินข้าวหอมต่ออย่าไปกินเยอะลุงแป๊ะนะแอลกอฮอล์ต่างๆนะมันสะสมไปเรื่อยๆนะฮะมันสะสมตั้งแต่เราเป็นวัยรุ่นนะฮะจนกระทั่งมาถึงวัยผู้ใหญ่ 4-5-60 นะฮะไขมันมันสะสมเหมือนตะไคร่นะฮะที่มันเกาะในสายยางอ่ะมันเกาะเรื่อยๆมันหนาขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายเมื่ออายุสัก50 60 40กว่านะครับมันหนาเกินไปจนเลือดไม่สามารถไหลผ่านเส้นเลือดได้แล้วมันก็ตันเลยตันปั๊บถ้าแตกคือตายเลยนะฮะแตกปุ๊บคือตายเลยแต่อันนี้ยังไม่แตกยังตีบอยู่ยังดันๆๆกันอยู่ก็เลยกลายเป็นตายไปเลยนะฮะกรรมพันธุ์มีส่วนนะฮะก็ช่วยด้วยกรรมพันธุ์เป็นส่วนหนึ่งพี่บีเฟิร์สนะส่วนมากคือพฤติกรรมทั้งสิ้นเลยพฤติกรรมทั้งสิ้นเลยนะฮะดื่มเหล้าสูบบุหรี่กินข้าวกินของทอดของมันเรื่องออกกำลังกายนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่ออกกำลังกายนี่มันจะมีผลกับข้างนอกมากกว่ากับครับเรียกว่าไขมันที่สะสมข้างนอกตามแท่งตามขาตามตัวนี่จะเป็นการออกกำลังกายที่ภายนอกสำคัญที่สุดคือพฤติกรรมการกินและการกินยาที่ถูกต้องนะครับตามคุณหมอสั่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลความรู้ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับเนาะไม่ถูกต้องครับพี่เฟิร์สอันนี้ไม่ถูกแค่ออกกำลังกายแต่ไม่กินยาก็ไม่ได้หายนะอันนี้ถูกแล้วถูกต้องแล้วนะฮะออกกำลังกายแต่ไม่กินยาก็ไม่หายถูกต้องนะฮะเมื่อกี้อาจารย์เป็นว่าออกกำลังกายก็หายนะฮะถ้าคุณหมอสั่งให้ทานยาต้องทานยาอย่างเพื่อนของดีเจอ่ะที่พ่อเขาล้มตอนเช้าที่วันนั้นเขาโทรมาหานะฮะหมอถามปรากฏว่าพ่อคิดว่าตัวเองแข็งแรงหยุดกินยามาได้1เดือนไม่ยอมกินยาที่หมอสั่งเลยนะฮะไขมันมันเริ่มมาเกาะตามผนังหลอดเลือดอีกรอบนึงดีไม่ตายล้มปั้งเลยนะฮะลูกได้ยินเสียงวิ่งไปนะพ่อล้มลงบนเตียงเลยลุกไม่ได้อีกเลยนิ่งไปเลยกายเหมือนแบบตากรอกไปกรอกมาฮะนั้นโชคดีที่ยังไวอยู่นะฮะเอาไปส่งโรงพยาบาลทันอยู่นะฮะถ้าปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งตายน่ากลัวมากนะฮะนั้นมียาให้ทานอย่าไปกินยาสมุนไพรนะฮะกินยาตัวเองนะฮะบางครั้งบางทีคนเฒ่าคนแก่เนี่ยกินยาสมุนไพรเข้ามาขายฮะอันนี้ดีกว่าของหมออีกอย่าไปกินของหมอนะฮะอันนี้คือคนไม่ฟังนะฮะระวังนะฮะที่เคยลำพูนด้วยลำพูนระวังนะฮะมาละเคยลำพูนนะฮะช้างสิงห์ลีโอก็มาแล้วนะฮะระวังเด้อนะฮะบรรยากาศมันได้นะฮะตอนนี้ข้างนอกฝนตกหนักเลยอ่ะมืดตอนนี้ท้องฟ้ามืดมากที่เชียงใหม่นะครับมืดครึ้มทีเดียวนะฮะพี่จุ๋มว่าผมอกหักครับพี่เจแต่ยังไม่ตายอย่าไปดื่มเยอะพี่จุ๋มเป็นคนโสดห้ามดื่มเยอะนะฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเหลวแหลกครับเพลงจากพี่วิทย์ไฮเปอร์นะครับโหตอนนี้ข้างนอกฝนตกหนักมากคุณผู้ฟังที่แยกสนามบินเชียงใหม่นะยังหนักเลยออกไปส่องดูข้างนอกมาลมเอาไม่ไม่ลมเป็นฝนอย่างเดียวเลยฝนแบบฝนจริงๆนะฮะถล่มยับเลยตอนนี้ข้างนอกนะฮะถ้าตกอีกสักครึ่งชั่วโมงน้ำขึ้นแน่ๆเลยถ้าตกนี้สักครึ่งชั่วโมงน้ำจะต้องค่อยๆขึ้นนะแถวท่อระบายน้ำต่างๆนะฮะนะฮะส่งบรรยากาศมานะครับในเชียงใหม่ลำพูนตอนนี้ตกที่ไหนบ้างหรือว่าในต่างจังหวัดทางอุบลบุญทริกเป็นไงบ้างตกไหมครับสวัสดีทักทายนะครับพี่สุภัทด้วยละกันนะฮะพี่สุภัทนะครับพี่รานในรานสวัสดีครับขอเพลงเราและนายหน่อยครับทะเลกับใจพี่รานฟังอยู่จังหวัดไหนฮะพี่รานนะเสียหายด้วยกันละกันครับนะทักทายกันมาผ่านทางไลน์นะแอดเข้ามาได้ที่ line id fm 975นะครับเนาะพี่โอเจอน้องเหมียวแล้วน้องเหมียวกำลังนอนบนบันได ระวังเหยียบเหมียวนะทักทาย KW ด้วยนะครับอยากฟังสเตย์ของปามมี่ครับปามมี่นะพี่เลิฟส่งภาพมาแถวหน้ามออ้าวไม่ตกเหรอพี่ที่นี่ตกหนักมากเลยพี่เลิฟรุนแรงมากนะฮะมองไม่เห็นอะไรสักอย่างตัวนี้นะฮะตกหนักมากหน้ามอชอไม่ตกว่ะตลกมากเลยนะแล้วมันแรงมากนะทีนี้นะมันตกหนักมากเวลาพี่รันฟังอยู่เพชรบุรีนะครับเดี๋ยวเราสักครู่เปิดให้ฟังนะครับนะน้ำขึ้นให้รีบตักครับดีเจตักไปไหนดีตักไปใส่สวนลำไยเหรอฮะพี่เคยเวิร์ดดีเจครับฝากประชาสัมพันธ์หน่อยกำลังจะขายรถนะฮะเผื่อดีเจหรือใครอยากได้นะฮะเดี๋ยวเขาดูก่อนรถอะไรนะฮะนี่นะฮะเป็นรถ1คันนะครับใครสนใจนะครับรถรุ่นฟอร์ดนะครับฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับป้ายทะเบียนเชียงใหม่นะครับสีดำนะฮะใครสนใจไหมฟอร์ดเอเวอเรสต์นะฮะสีดำสวยงามคันใหญ่เริ่มเทิมทีเดียวนะครับรถครอบครัวขนาดใหญ่สภาพสวยงามนะครับติดต่อพี่เขยลำพูนหรือติดต่อผ่านดีเจได้คือว่าใครฟังรายการอยู่นะฟอร์ดเอเวอเรสต์นะฮะรถขนาดใหญ่เพื่อจะเรียกว่าดีเจครับห้างฉันลำปางตกยังไม่หยุดเลยครับตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาแล้วนะฮะยังถล่มหนักเลยนะฮะโอ้มีลุงแป๊บอกว่านี่มีลุงสลุดนะครับบอกว่าดีเจครับลุงดาบอเมริกันก็ทาเลนต์นะครับนำรถคาดิแลกมารับน้องเนเน่ที่สนามบินใน LA ครับโอ้โหรถอลังการยิ่งใหญ่มากนะฮะน้องเนเน่ป้ายทะเบียนเยอะมากเลยนะฮะ62002D4ป้ายทะเบียนเขานะฮะจะไปซื้อหวยแล้วฮะลุงดาบนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น FC ของน้องเนเน่นะครับเนาะเอาจริงๆนะข้างนอกนะถ้าตกอีกสักครึ่งชั่วโมงน้ำท่วมแน่ๆเลยนะฮะตรงนี้นะหนักมากเลยนะครับว่ากันไปมาฟังเพลงกันต่อดีกว่าช่วงนี้เดี๋ยวค่อยมาคุยข่าวกันต่อเนาะนางฟ้าข้างถนนครับเพลงจากเสือธนพลนะครับเสือธนพลนะ

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่านางฟ้าข้างถนนนะครับเพลงนี้เดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจตีบใช่ไหมครับที่ทำให้คนตายนะครับล่าสุดนี่มีพระเอกในยุคมีนักแสดงในยุค90คุณคีฟวัฒนะก็บอกว่าเจอประสบการณ์เหมือนกันแต่ว่าเป็นของคุณพ่อคุณพ่อว่ามีอาการแป๊บๆตรงหน้าอกนะฮะรู้สึกว่าแสบๆตรงลิ้นปี่ตอนแรกคิดว่าเป็นกรดไหลย้อนไม่ใช่นะไปตรวจโรงพยาบาลบอกโอ้โหเส้นเลือดตีบไปแล้ว 90% หรือ 10% โชคดีมากๆเลยไปโรงพยาบาลทันนะครับหมอช่วยรักษาให้ทานยาเลยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะใครแสบหน้าอกแป๊บๆนะฮะมีอาการแปลกๆมือชาเท้าชานี่ต้องไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนเฒ่านะฮะคนวัย30ก็เป็นกันเยอะมากๆเลยนาตานาต้องฝากด้วยกันละกันนะฝากรักไว้ทุกวันนะครับนี่คือเพลงยืมครับเพลงจากวงเอาด้วยกันละกันครับฝากไว้ในชั่วโมงนี้ครับ

ือเพลงที่มีชื่อว่ายืมนะครับงานจากวงเอาด้วยนะฮะหากมีวันไหนที่เธอมันเหงาที่ใจมันเหงาเนี่ยขอยืมใจซึ่งกันและกันมาหน่อยจะได้ไม่เอ่ยนะขอยืมใจมาขอใจแลกเบอร์โทรสักหน่อยได้ไหมนะครับนะอ่ะว่ากันไปกันละกันนะครับเนาะนะครับคุณผู้ฟังครับที่เมืองน่านตอนนี้นะครับเส้นทาง4จังหวัดน้ำท่วมตำรวจทางหลวงอัปเดตเส้นทางที่ผ่านไม่ได้แล้วนะครับที่ในส่วนของทางภาคเหนือนะครับเส้นทาง4จังหวัดน้ำท่วมนะฮะตำรวจทางหลวงอัปเดตกันครับ4จังหวัด16แห่งครับเขาบอกว่าประกอบไปด้วยที่จังหวัดน่านนะครับเอาน่านก่อนเนาะน่านจะมี10แห่งครับก็คือทางหลวง1แห่งมันจะมีทางหลวงแล้วก็ทางรองไงเนาะแล้วรวมๆกันก็โอ้เป็น10กว่าแห่งอ่ะถูกตัดขาดหมดแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานนี้มีการแชร์ภาพบ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดน่านที่อำเภอปัวที่บ้านไม่พังนะแต่ว่าบ้านมันมีการแบบเอียงๆเฉียงๆนะโอ้บ้านไม่พังนะแต่พื้นข้างล่างไปหมดแล้วโอ้โหแล้วจะทำยังไงต่อเนี่ยจังหวัดน่านถือเป็นจังหวัดน่ากลัวมากๆเลยในส่วนของน้ำป่านะฮะส่วนพิษโลกก็มีนะฮะพิษโลกก็มีหนองบัวลำภูก็มีนครพนมก็มีนะครับมีเส้นทางน้ำที่ถูกตัดขาดนะครับเนาะตอนนี้ก็คือน้ำป่าหายไปแล้วถ้าฝนไม่ตกเพิ่มเติมนะครับวันนี้เมื่อคืนมันมีการแชร์ข่าวมาหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าจังหวัดน่านเนี่ยพี่เลิฟเป็นจังหวัดที่เป็นพื้นที่บนภูเขาสูงนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเขาจะทำไร่ทำการเกษตรกับบนดอยเขาว่าปัญหาหลักอย่างหนึ่งก็คือคนทางน่านมีการตัดไม้ทำลายป่านะครับในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าต้องทำไร่ทำสวนต่างๆนะทำให้เกิดน้ำไม่สามารถอุ้มนะฮะไม่สามารถอุ้มเอาพวกดินไม่สามารถอุ้มน้ำได้มันก็เลยไหลลงมาสู่ข้างล่างนะไหลลงมาแบบมหาศาลอลังการเลยนะครับนะอย่างที่เราเห็นภาพที่มีการแชร์ในโซเชียลในออนไลน์ในข่าวต่างๆนะครับเนาะแต่อีกมุมหนึ่งของคนที่เป็นคนในพื้นที่เขาก็บอกว่าถ้าไม่ให้ทำการเกษตรจะให้ทำอะไรล่ะท่านหน่วยงานก็ต้องหางานให้เขาทำอันนี้เรื่องจริงที่จะเข้าใจคนบนดอยบนเขาฮะส่วนมากเนี่ยฮะก็ต้องทำการเกษตรก็ต้องมีการตัดต้นไม้เพื่อลงแปลงปลูกผักปลูกอะไรต่างๆก็ต้องใช้พื้นที่ของเขาที่เป็นแหล่งทำกินของเขาฮะก็คือบนดอยบนเขาเนี่ยในการทำธุรกิจในการทำการเกษตรถ้าเขาไม่ทำเขาก็ไม่มีกินไงใช่ไหมฮะอยากจะปลูกไร่ข้าวโพดเงี้ยสมมติเนาะอย่างแม่แจ่มเชียงใหม่ก็จะปลูกไร่ข้าวโพดใช่ไหมฮะก็ต้องตัดนะจะไม่ถ้าสมมติว่าไม่ปลูกข้าวโพดเขาจะกินกับอะไรแหละเขาจะอยู่เฉยๆแหละฮะมันก็ต้องหาให้หน่วยงานไปดูแลให้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้ดอยหัวโล้นในพม่าในน่านเนี่ยมันเยอะมากๆเลยนะครับเวลาฝนตกทีไม่มีดอยไม่มีต้นไม้คอยซึมซับเนี่ยน้ำเลยไหลลงมาปุ้งปั้งปุ้งปั้งไหลลงมาเป็นน้ำป่าที่เราเห็นตามภาพที่มีการแชร์ในออนไลน์กันนะครับก็เกิดความเสียหายมากมายนะฮะเมืองน่านนี่เจอหลายรอบหลายครั้งแล้วนะครับเนาะอันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับเนาะอ๋อค่อยวันนี้เจอคะที่เมืองน่านก็จะมีอีกแบบหนึ่งคือพวกที่ไปทำคาเฟ่ไปทำรีสอร์ทบนดอยขึ้นมาเยอะมากๆเลยใช่ไหมก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าด้วยนะครับเนาะพี่เคนกาลาดนะฮะพี่โอ้นะอ่ะส่งน้องหมามีหนึ่งตัวนะครับกำลังยืดอยู่นะฮะต้องไปคลินิกทันตกรรมนะฮะโอเคเดี๋ยวร่ำลาก็ยังไม่ร่ำลาสินะฮะเข้าบ่ายสี่โมงเดี๋ยวบุญทลิกฟังอีกสักเพลงดีกว่าเนาะฟังเพลงฟังข่าวกันไปในช่วงนี้กับเพลงเพราะที่พร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับตะบอยสเกลครับนี่คือเพลงเด็กเสเพลนะครับ

ีเพลงวันเด็กเสเพลจากบอยสกาวนะครับที่ฝากไปด้วยนะฮะใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงเย็นกันแล้วเวลาไวทีเดียวนะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีสีส้มนะครับ20เดือนสิงหาคมนะครับเหลือแค่10วันก็จะเข้าสู่สิ้นเดือนแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวล่ำลาคุณผู้ฟังทางมูลทริกกันก่อนเนาะเดี๋ยวมูลทริกไปเบรกฟังสปอร์ตเลยช่วง4โมงเย็นนะฮะปิดท้ายด้วยอลิสบันฟ้าลืมในทางออนไลน์หลัง4โมงมาอยู่ด้วยกันต่อขอบคุณ True Detect ด้วยนะครับ

0: กายนะครับเพลงจากบีเก่าๆยุค90ยุค80นะครับจะมีความรู้สึกว่าเพลงนี้เขาเหมือนเขาก็ปี้เพลงฝรั่งมาสักเพลงอะพี่เฟิร์สตึ้งตึ้งตึ้งมันเป็นเพลงสักอย่างนี่นะฮะคุ้นๆอยู่เพลงสากลเคยฟังอยู่นะฮะเพลงสักเพลงนี่นะฮะเพลงไทยสมัยก่อนนะครับที่เราได้ฟังกันหลายๆเพลงได้รับอิทธิพลหรือว่าได้รับเรียกว่าการแต่งขึ้นมาท่วงทำนองต่างๆเนี่ยมาจากเพลงต่างประเทศเยอะเลยใช่ไหมที่เราเคยเอามาเปิดให้ฟังเนาะอย่างเพลงตาผุยชุมแพเงี้ยก็ต้นฉบับก็เป็นของฝรั่งตาผุยชุมแพก็ฝรั่งร้องมาก่อนนะแต่เขาร้องเป็นภาษาอังกฤษนะนะครับแทนกายนะครับต้อมเรนโบว์อลิสมันหลายๆเพลงนะครับก็ไปเอาท่วงทำนองมาของเพลงฝรั่งมาก็เหมือนกับไปก๊อปทำนองเข้ามาแล้วมาเปลี่ยนเนื้อร้องเปลี่ยนรูปแบบเพลงใหม่อีกรอบหนึ่งมีเยอะฮะเยอะบางเพลงก็เอาเฉพาะช่วงท่อนแรกบางเพลงเอาเฉพาะท่อนฮุกนะฮะบางเพลงก็เอามารวมกัน2เพลงก็มีนะฮะคือยุคสมัยก่อนยุค90เนี่ยเพลงมันมีน้อยเนาะก็คือต้องไปฟังฝรั่งมาแล้วเป็นแรงบันดาลใจนะครับในการที่จะทำเพลงนะฮะถ้าเจอต้นฉบับมาเดี๋ยวจะเอามาเปิดให้ฟังว่าเป็นเพลงอะไรสักอย่างเนี่ยคุ้นๆอยู่เพลงเนี้ยนะฮะนะครับขอมานะครับจากกมลวานอยากฟังเพลงแทนกายก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับพี่ธงชัยสิงห์บุรีส่งอะไรมาส่งอะไรมานะฮะส่งเสียงมาเหรออะทักทายทนายหนุ่มด้วยกันละกันทนายหนุ่มมาแล้วนะครับทนายหนุ่มมาแล้วนะฮะ
1: ฟังทำนองแล้วคล้ายๆกับฮอลิเดย์ของครับ
0: อ๋อใช่พี่ของเพลงฮอลิเดย์ถูกต้องฮอลิเดย์นะฮะใช่ฮอลิเดย์ของอะไรนะสกอร์เปียนเหรอเดี๋ยวนะเนี่ยฮอลิเดย์ของสกอร์เปียนนะฮะขอบคุณด้วยละกันนะครับพี่เคยว่าก๊อปปี้เพลงญี่ปุ่นด้วยใช่ญี่ปุ่นก็ก๊อปหลายเพลงเหมือนกันนะครับไม่ถึงว่าคนไทยก๊อปญี่ปุ่นนะนั่นหลายเพลงเพราะว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศเล็กครับเราก็ต้องฟังประเทศที่ใหญ่กว่าไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นเอเชียก็จะเป็นไต้หวันเป็นฮ่องกงเป็นจีนเยอะมากๆเลยจีนหรือว่าจะเป็นในส่วนของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะฮะหรือไม่งั้นก็ข้ามฝั่งไปอังกฤษอเมริกายุโรปนั่นเลยอะไรเงี้ยเพลงเนี้ยที่เขาต้องเอาต้นฉบับมาทำ Scorpion Holiday ฮะ

วง X Japan ด้วยครับเหมือนกัน X Japan ก็ยังไงเธอไม่เคยตายใช่ไหมครับหรือเปล่าหลายเพลงเหมือนกันที่ไทยออกมา copy X Japan นะครับเนาะแปลว่าเป็นวงดังไงพี่เคยว่าได้ใจครับ Scorpion ครับอันนี้แมงป่องบ้านพี่แมงป่องพี่จะเอาไปอันนี้ไหมจะเอาไปดองไหมฮะรู้แต่บีตายลุงดาบสรุปนะฮะไต้หวันปันกำไรกู้มาแจกอ๋อเดี๋ยวว่าจะคุยเรื่องการเมืองนิดหนึ่งพี่สุพัฒน์พี่สุพัฒน์นะฮะชอบเรื่องการเมืองล่าสุดมีข่าวดราม่าเรื่องไทย AI Passport นี่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวคุยเรื่องนี้กันสักหน่อยกันแล้วกันหลายคนถามว่าเอ๊ะดีเจครับไทย AI Passport มันคืออะไรเป็นโครงการของลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเนวินชิดชอบนะซึ่งตอนนี้เหมือนจะไม่หยุดนะกำลังช่วงนี้ IO ทำงานหนักมากเลยในโซเชียลออนไลน์โครงการไทย AI Passport นะฮะเดี๋ยวมาคุยกันนะฮะนะครับคิดฟอร์ดบอกว่าดีใจครับการเสียชีวิตของคุณบีแทนการนี่คือระบบหัวใจโลหิตล้มเหลวเอ๊ะหรือว่าเมื่อก่อนนี่เขายังไม่รู้จักโรคหลอดเลือดหัวใจหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมยุคนั้นมันอาจจะไม่มีชื่อโรคนี้ไหมโรคหลอดเลือดหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเหมือนที่เราเห็นข่าวที่เรย์เมโรโนตายเส้นเลือดตีดอะไรเงี้ยเนาะอาจจะตีเป็นโรคเดียวกันหมดเลยเนาะมีเพลงเก่าจากชาตรีหนึ่งเพลงครับชื่อเพลงว่าสัญญาใจสัญญาจิตสัญญาใจนะครับขอไว้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วนะครับอันนี้พี่หอสุพรรณสุราษฎร์อยากฟังนะครับนะเอ๊ะสมปองน้องสมชายสิที่ขอไว้ต่อไปนี้นะฮะเอาชาตรีก่อนสัญญาใจก่อนแล้วก็เต๋อเรวัตนะครับสมปองน้องสมชายเราและนายจากโลโซครับสเตย์จากปามี่ทะเลใจจากคาราบาวนะครับที่ขอไว้ด้วยครับ

็นเพลงเพราะๆจากชาตรีนะฮะชื่อเพลงว่าสัญญาใจนะฮะเป็นไงคลาสสิกไหมคลาสสิกเรื่องเสียงอาจจะยืดหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นเทปเนาะที่เขาอัดมาให้นะครับเนาะมีของเต๋อเรวัตครับชื่อเพลงว่าสมปองน้องสมชายมาขอสองเพลงเก่าที่คิดถึงยุค80เลยทีเดียวเอามาเดี๋ยวมีโลโซมีปามี่มีคาราบาวด้วยที่ขอมานะครับเดี๋ยวเรามาเล่าข่าวกันต่อนะ4:12 นะครับช่วงนี้ทักทายคุณผู้ฟังที่กำลังกลับบ้านกันอยู่นะฮะหลายๆพื้นที่นะครับนายหนุ่มครับตอนนี้ไปหน่อยแล้วไปโรงเรียนหรอไปรับ

สมปองน้องสมชายนะฮะตอนนี้มีคนชื่อสมปองอยู่ปะสมัยก่อนโรงเรียนครูโรงเรียนดีเจมีครูชื่อสมปองนะไม่มีแล้วนะเด็กชายสมปองเท่ามากเนาะแหมสมปองน้องสมชายสมปองมาแต่งป้าดาส่วนสมชายมาแต่งกับมาแต่งกับป้ายอะไรอย่าป้าดาป้าดาเลยเกิดความโลภสมปองต้องขอหย่าสมปองมาแต่งกับป้าดาส่วนสมชายมาแต่งกับป้ายาป้าดาเลยเกิดความโลภจึงขอหย่าพี่เขยเนี่ยมันแต่งเรื่องมันพอดเป็นพอดเนาะเออสมปองกับมิยาบิเนี่ยได้ไหมเออพี่เขยช่วงนี้ได้มีโอกาสไปญี่ปุ่นบ้างไหมฮะไปแอลหามิยาบิบ้างป่ะนะฮะตอนนี้ญี่ปุ่นไม่แน่ใจว่าฤดูกาลอะไรแล้วนะฮะเออบอกว่าอยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับนะชอบมากเลยญี่ปุ่นนะฮะจะไปกินซาชิมินะฮะมาฮะเราและนายครับเดี๋ยวมีปาล์มมี่เดี๋ยวมียินยงเดี๋ยวจะมาเล่าขายให้ฟังกันนะ

ือเพื่อนกันเพื่อนตายตลอดไปนี่คือโลโซนะครับคุณผู้ฟังครับมาฟังข่าวนี้ดีกว่าเพลงข่าวนี้พี่เขยละบูนต้องชอบนะฮะพี่เขยว่าดีเจครับมิยาบีเข้าทะเบียนบ้านละปูนแล้วครับดีเจอ๋อละฮะเขาย้ายสมบัติครัวมาอยู่ละปูนแล้วกะบ้านอย่างฮะได้คนละครึ่งไหมฮะ ได้สิทธิ์ไทยช่วยไทยไหมฮะ พี่เขยลำพูนเนี่ยเขาชอบชอบญี่ปุ่นแล้วเขาชอบมิยาบินะฮะนักแสดงสาว VA นะฮะเป็นชีวิตจิตใจนะฮะ เคยแบบว่าคลั่งคล้ายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ นี่ครับพี่เขยครับทักทายพี่ต้นคงบอกว่าดิจะเข้ามากินข้าวกันดีกว่าข้าวเที่ยงเหรอพี่โอ้โหข้าวเที่ยงติดกินตอน 5-6 โมงเย็นเนี่ยนะตอนนี้กี่โมงแล้วครับพี่ต้นอ๋อตอนนี้มันเป็นเวลาอันนี้อยู่อิสราเอลมันเป็นเวลาเที่ยงอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้อิสราเอลกี่โมงพี่เที่ยงครึ่งเหรอครับลืมไปเราก็ลืมไปนะครับไม่ได้อยู่ไทยนะว่ามากินข้าวเที่ยงวะ4โมงเกินแล้วครับนะฮะตอนนี้4โมงเย็น21นาทีครับกำลังพี่ต้นคงกำลังกินข้าวอยู่นะฮะลาบเป็ดครับแกงขี้เหล็กไก่ทอดดีเจมากินด้วยกันพี่ต้นคงครับมีหมูกรอบไหมฮะหมูกรอบฮาลาลมีไหมฮะอิสราเอลนี่เขาจะไม่มีหมูนะครับตามหาหมูกินยากมากเลยนะฮะคุณผู้ฟังครับมาดูข่าวดีกว่าพี่เขยจะพาพี่เขยไปเที่ยวนี่นะฮะลุงด่าว่าเป็น FC มิยาบิเป็นดีเจเป็น FC มิยาบิเลยนะฮะพี่เขยลำพูนพี่เป็น FC มิยาบิพี่เขยเขาเป็น FC ติดตามผลงานทุกชุดทุกชิ้นนะครับทุกแผงเทป CD นิตยสารนะฮะก็เป็น FC ทุกชุดนะฮะ นี่นะฮะพี่เขยมาดูข่าวดีกว่านะฮะสาววัย26ปีนะครับที่อุดรธานีนะครับปรากฏว่าเปลือยกายล่อนจ้อนนะครับวิ่งกลางเมืองคนแห่กันนะฮะคนแห่ไปรวบตัวกันแล้วผ้ามาคลุมนะครับฟังฮะสาววัย26ปีนะอดีตเป็นสาวบาร์เบียที่พัทยาอุ๊ยพัทยาด้วยนะฮะวันนี้เองนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่จังหวัดอุดรธานีครับมีหญิงสาวคนหนึ่งนะครับวิ่งอยู่บนถนนใหญ่นะฮะทุกคนวิ่งไล่จับกันนะฮะสภาพไม่สวมใส่เสื้อผ้าเปลือยกายล่อนจ้อนนะครับสร้างความตกใจให้กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนะครับเจ้าที่รีบรวบตัวเอาไว้นะครับโดนนำเสื้อผ้ามาคลุมสวมใส่นะครับพยายามคุยให้สงบก่อนจะพาไปที่บ้านพักนะฮะเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายและความตื่นตกใจจากการสอบถามนางสาวเบียร์อายุ26ปีพี่เขยเขาบอกว่ากำลังตามหาแฟนนะฮะโดยบอกกับเจ้าที่ให้พาไปหาแฟนหน่อยนะฮะมีอาการแบบคนเหมือนแปลกๆฮะดูท่าทางอาการจะหนักนะฮะหลังจากนำเสื้อผ้ามาใส่ให้เจ้าที่ก็ได้พากลับมาส่งที่บ้านเบื้องต้นทราบว่าญาติเนี่ยไม่เอาแล้วเอ้าญาติไม่เอาแล้วนะฮะคือยังไงด้านอีกคนนึงนะครับเพื่อนสนิทของหญิงสาวคนนี้เล่าให้ฟังว่ารู้จักเธอคนนี้มาตั้งแต่สมัยเรียนเดิมเนี่ยสาวคนนี้มีฐานะดีนะนักข่าวเป็นคนมีตังค์เลยแหละเมื่อก่อนใส่ทองด้วยแต่ไปเป็นสาวร้านเหล้าไปเป็นสาวบาร์เบียสาวนั่งดริงค์นะฮะไปเป็นสาวเด็กเอ็นที่เมืองพัทยาไปเป็นสาวเด็กเอ็นที่เมืองพัทยานะครับเจอกันล่าสุดนี่คือลง Facebook นะฮะใส่นุ่งสั้นนะครับนั่งดริงค์เบียร์ดิ้งเหล้ากับแขกอยู่นะฮะปรากฏว่าอยู่ดีกลับมาบ้านก็กลายเป็นคนบ้าไปเลยตกใจมากว่าทุกคนอะไรขึ้นนะฮะต่อมาระยะหลังนี่คือยินบอกไปแปลกนะประกาศปรากฏว่าน่าจะมีอาการน่าจะประเภทแบบใช้สารเสพติดอะไรสักอย่างส่งผลให้มีความผิดปกติทางสมองน่าจะไปเสพยาอะไรสักอย่างตอนอยู่พัทยานะฮะพัทยานี่ถ้าคุณไม่แข็งแรงจริงนะฮะไปทุกอย่างนะสารเสพติดนะฮะยาบ้าหรือจะเป็นเรื่องอย่างว่าต่างๆนานามากมายนะครับนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นที่ไทยอีสานสาวอีสานนะครับไปอยู่พัทยากลับมากลายเป็นผีบ้าเลยเออนะฮะเอาจริงๆนะคนที่แบบไม่แข็งแรงคนที่แบบว่าไม่อ่อนที่อ่อนต่อโลกอะไปปั๊บนี่คือพังเลยไม่พังก็ได้ดีไปเลยมี2แบบอันนี้ไม่ได้ว่าให้นะฮะถ้าได้ดีคือได้ดีเงินทองรวยได้ผัวฝรั่งไปเลยแต่ถ้ามีปัญหาคือปั๊บจบมาคือกลายเป็นบ้าไปเลยติดยาหรือว่าโน่นนี่นั่นต่างๆไปเลยเออนะฮะมันก็เลยเข้ากับข่าวนี้พอดีเลยพี่เขยลำพูนอยากจะบอกพี่เขยลำพูนไว้นะครับล่าสุดนี้นะฮะทางหน่วยงานรัฐบาลนะครับเผยนะครับที่จังหวัดสงขลามีผู้ติดเชื้อ HIV อุ๊ย 1,644 รายส่วนใหญ่เป็นเยาวชนคนทำงานนะฮะโอ้โหถ้าข่าวนี้น่ากลัวนะฮะรายงานจากกลุ่มโรคติดต่อเรื้อรังนะครับจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12จังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าสถานการณ์โรค HIV มีผู้ติดเชื้อสะสมนะครับนะฮะในเขตที่อยู่นะฮะนับหมื่นคนทีเดียวมีคนสงขลาติดเชื้อสูงสุดนะฮะ 1,644 รายกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อสูงสุดเป็นกลุ่ม
่มเยาวชนนะฮะแล้วก็กลุ่มคนทำงานซึ่งมีพฤติกรรมนะอย่างว่านะฮะโดยที่ผ่านมาสำนักงานป้องกันนะในพื้นที่นะครับได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีเชื้อไวรัสตับอักเสบ B เชื้อไวรัสตับอักเสบ C แล้วก็สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมากสร้างความตระหนักให้กับประชาชนในที่พื้นที่ไปอย่างมากทีเดียวนะครับแล้วก็มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวต่อเนื่องกันของพี่เขยลำพูนนะนี่ตั้งใจมอบให้พี่เขยลำพูนในตรงเลยนะนะฮะคือตั้งใจเลยนะฮะ นะ

0: มีความหมายที่มากมายตลอดมานะครับนี่คือเพลงจากปามี่ครับ Stay Stay นะฮะจอยว่าที่ใจข่าววันนี้มีเรื่องเล่าเรื่องหลอนไหมมีเมื่อคืนใจเรื่องเล่าเรื่องนักข่าวของข่าวสดใช่ไหมฮะน้องอเมเนาะเดี๋ยวใจจะเล่าเอามันยันอีกรอบหนึ่งกลางคืนคนฟังน้อยนะมันต้องมากลางวันตอนเย็นนะเนาะนะฮะเรื่องเล่าจากนักข่าวข่าวสดเดี๋ยวสักครู่หนึ่งใกล้ๆห้าโมงค่อยเล่านะครับเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงให้หมดก่อนนะจ๊ะนะพี่ต้นคุ้งวันดีใจครับที่อิสราเอลในหมูก็มีขายเหมือนกันเด้อแต่ราคาแพงมากเลยนะครับมีคนทำขายอยู่ครับแต่แพงมากๆเลยตีเป็นเงินไทยเนี่ยหมูสดกิโลละ750ทีเดียวโป๊ะแพงมากเลยนะหมูไทยกิโลเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าทางนู้นเขาไม่เลี้ยงกันเนาะแต่ประเทศแขกเนี่ยเขาจะไม่กินหมูกันอย่าเพ้อไปสั่งหมูกรอบนะฮะฮัปปี้โอนะอย่าไปเพ้อสั่งหมูกรอบนะฮะเขาจะกินเนื้อวัวเนาะแล้วก็เนื้อแกะเนื้อแพะต่างๆซึ่งดิฉันว่าเนื้อพวกนี้มันก็กินได้นะแต่ว่ามันน่าจะมีกลิ่นนะน่าจะมีกลิ่นนะแต่ว่ากินไก่ก็ได้กินไก่ก็ดีเป็นมาตรฐานดีเนาะแต่ถ้าว่าไปหมูเนี่ยนะฮะมันก็มีกลิ่นเหมือนกันแต่ว่าดิฉันว่ากลิ่นสาบมันน้อยกว่าพวกวัวพวกควายนะแต่ถ้าทำความสะอาดดีๆมันก็ได้เหมือนกันแต่เนื้อวัวเนื้อควายเนี่ยมันจะเหนียวอ่ะมันจะเหนียวมันต้องต้มเปื่อยทุกวันนี้เวลาไปกินหมูนะฮะดิฉันไม่ได้กินหมูแล้วฮะดิฉันไปกินอย่างอื่นไปกินของเครื่องเคียงต่างๆนานามากกว่านะมาเดี๋ยวจะค้างเพลงใครบ้างนะตอนนี้นะครับทะเลใจมาทะเลใจที่ขอเมื่อสักครู่นะครับนะฮะพี่สน S99 กำลังขับรถผ่านบริเวณนะฮะถนนเส้นนี้คันคลองใช่ไหมฮะผ่านสีสวัสดิ์เงินติดล้อพอดีบอกว่าฝนหยุดแล้วครับพี่เจเมื่อกี้ตกหนักทีเดียวเมื่อกี้เชียงใหม่ฝนลงมาเยอะเลยตอนนี้อากาศเย็นสบายเย็นสบายเพราะว่าฝนฟ้ามันลงมาแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะเนี่ย
1: ใต้ต้นไม้ที่ไม่มี
0: ตายต้นไม้ที่ไม่มีร่มเงานะครับทะเลใจครับเพลงนี้จากพี่แอดคาราบาวนะครับที่ฝากไว้นะครับทลจทะเลใจนะ

แอดคาราบวมนะครับนี่คือทะเลใจโปเต้ว่าเพลงที่ชอบจังเลยทะเลใจทะเลใครทะเลตุยลอยน้ำไงโปเต้ฮะปูปริชาติวันนี้มีใหม่ค่าดีเจอยากฟังเรื่องหลอนมีเดี๋ยวแป๊บนึงใกล้ๆห้าโมงจะเล่าให้ฟังเตรียมไว้2เรื่องนะฮะนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงปูปริชาติเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปเรื่องหลอนกันคุยเรื่องราวของวัวของควายก่อนนะฮะเมื่อกี้ดีเจพูดถึงเรื่องราวของวัวควายใช่ไหมฮะเนื้อวัวเนื้อควายที่ต่างประเทศเนาะนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวนี้ในไทยของเราเนี่ยมีพี่น้องชาวอิสลามที่มาอยู่กันเยอะแล้วเราจะเริ่มเห็นอาหารที่เป็นบอกว่าโรตีนะฮะที่ซึ่งก็เป็นมาตรฐานอยู่แล้วเนาะแล้วเริ่มมีอาหารอื่นอย่างเช่นเคบับเนี้ยเคยเห็นเนาะเคบับนี่นะและอาหารอิสลามซึ่งกระจายตัวมากมายเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวชาวอิสลามมาอยู่ในไทยเยอะแล้วก็มีคนไทยที่เป็นเชื้อสายอิสลามก็อยู่มากมายใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มเห็นร้านอาหารที่เป็นอิสลามมากขึ้นนะอย่างเคบับเนี่ยนะฮะมีอันนี้ด้วยโปเต้มีอะไรนะมีพี่ต้นคุงวันนี้ใจครับที่อิสราเอลที่พี่ต้นคุงอยู่เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเคบับนะฮะที่ทำจากเนื้อซึ่งตัวนี้เขาทำจากเนื้อวัวนะครับเนื้อวัวนะครับแล้วก็มีจากเนื้อแกะเนื้อแพะด้วยมีหมดเลยนะครับเคบับหรือว่ากะบับเนี่ยนะอาหารพื้นเมืองของตุรกีโน่นนะแต่ว่ามันกระจายตัวหลายพื้นที่ครับของอิสลามนะครับมีต้นกำเนิดจากทางตอนออกกลางฝั่งอาหรับนะฮะเขาบอกว่าเขาจะทำเหมือนกับแป้งถ้านึกหลายคนนึกไม่ออกก็คล้ายๆแบบปอบเปี๊ยะนะฮะคือจะห่อกลมๆห่อเป็นยาวๆแบบนั้นเลยนะครับนะฮะใช้เนื้อย่างกับเตามีหลากหลายรูปแบบทีเดียวนะครับตามแต่ละพื้นที่ว่าจะใส่ไส้ข้างในเป็นแบบไหนนะครับเนาะนะก็จะมาทำลักษณะแบบนี้ซึ่งคนไทยก็จะเอามาเรียนแบบมาทำกันนะฮะนะครับเขาจะห่อเป็นแท่งยาวๆซึ่งมีขายทั่วๆไปทำจากเนื้อนะฮะทำจากเนื้อนะครับเนาะอิสลามก็จะชอบกินกันนะครับเคบับนะฮะพี่โอครับกินไหมฮะเคบับนะฮะเคบับนี่ทอดกับน้ำมันหมูเลยนะฮะน้ำมันหมูทอดกับน้ำมันหมูนะครับพี่ต้นวันนี้จะครับที่อิสราเอลเนี่ยนะครับเนื้อแกะเนื้อแพะต่างๆหรือว่าเนื้อวัวเนี่ยเขาทำสะอาดมากเพราะมันเป็นอาหารหลักของเขามันจะไม่มีกลิ่นเลยมันกลิ่นมันจะไม่ฉุนเขาจะดูแลอย่างดีนะครับเนื้อมันจะดีแต่มันจะไม่เหมือนบ้านเราคนไทยนะที่แบบได้กลิ่นแบบสาบบังๆนะฮะได้กลิ่นตีจะบุกเข้ามานั้นไม่เวิร์กนะฮะไม่ไหวทีเดียวนะฮะมีแฟนรายการนะครับพี่ปรมาวันนี้เจอครับแอบนินทาน้องวัวเหรอฮะน้องวัวฟังอยู่เด้อพี่ปรมาเขาเลี้ยงวัวหลายตัวเลยเป็นวัวนมนะวัวขาวดำฮะวัวขาวดำนะฮะดีเจครับน้องไปยินฟังดีเจทุกวันนะฮะนะพี่ปรมาเปิดลำโพงบลูทูธตั้งไว้ข้างๆให้น้องวัวได้ฟังดีเจทุกวันเลยสวัสดีน้องวัวทุกตัวนะฮะที่กำลังยืนอยู่นะฮะนี่เห็นไหมน้องวัวนะฮะวัวนมนะฮะวัวขาวดำนะฮะมาไลฟ์ฟังเฉยๆพอดีคุณฟังคุยกันมาเรื่องนี้นะครับนะมาขอเปิดสักเพลงสองเพลงเดี๋ยวจะเล่าเรื่องหลอนให้ฟังมาเราเปิดเพลงที่คุณผู้ฟังส่งไว้เมื่อครู่ที่ยังค้างกันอยู่นะครับ4:38 PM ขอบคุณ True Detect ด้วยครับให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนช่วงนี้ครับเลือกโปรโมชั่นแพ็คเกจดีเลือกซิมจาก True Detect นะฮะสุดแล้วตอนนี้โปเต้รู้ยังทรูเขาปล่อยให้ดูได้แล้วนะสำหรับในส่วนของบอลไทยนะฮะฟุตบอลไทยวันเสาร์นี้ที่จะมีการแข่งขันนะฮะกดไปที่แอป True Vision Now ดูฟรีได้เลยเข้าไปที่ช่องบอลไทยนะครับในแอป True Vision Now ตอนนี้ใครที่ไม่มี True Vision Now โหลดลงมือถือเลยนะครับโหลด True Vision Now ลงมือถือนะครับเปิดแอปขึ้นมามันจะถามเบอร์โทรศัพท์ก็กรอกเบอร์ใส่เข้าไปนะครับกรอกเบอร์เสร็จแล้วกดเข้าแอปครับมันจะมีเมนูที่เป็นทีวีดูทีวีออนไลน์นะฮะกดเข้าไปเลยมันจะมีช่องทรูบอลไทยนะกดเข้าไปข้างล่างเลื่อนๆลงมาจะเจอกดปั๊บดูถ่ายแล้วสดได้เลยเหมือนเราดูในแอปออนไลน์ได้เลยชัดเจนสัญญาณภาพ HD ชัดเจนเลยนะครับนะฮะส่วนคุณผู้ฟังที่มีสมาร์ททีวีมีกล่องทีวีก็สามารถดูได้เหมือนกันโหลดแอปลงในกล่องสมาร์ททีวี True Vision Now ก็สามารถดูได้ทันทีครับนะฝากด้วยกันเลยกันครับนะโปเต้ว่าถ้าดูไม่ได้จะเปลี่ยนนะจะเปลี่ยนไปไหนมีทองทูเจ้าเดียวโปเต้ AS ก็ไม่ได้ลิขสิทธิ์นะครับทูได้เจ้าเดียวเออลูกค้าทูทางบ้านนะฮะจะย้ายไปไหนก่อนเป็นลูกค้าที่บอกว่าอยู่มายาวนานมากๆเลยนะเนี่ยแม่นะทรูบอลไทยนะโปเต้เมื่อไหร่จะเปลี่ยนมือถือใหม่เอา iPhone 17 Pro Max ไหมโปเต้ใช้12หรือ11นะมันก็ใช้ได้เนาะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ลื่นเท่าไงอาจจะไม่ลื่นเท่ารุ่นใหม่นะ

พี่ก็อยู่ของพี่เฉยๆหนูมาหาพี่เองหนูก็อยู่เฉยๆหนูมาหาพี่พี่มาหาหนูเอ๊ะยังไงเนี่ยจะใครจะไปหาใครกันแน่เนี่ยนะ พี่จุ๋มวันนี้ใจครับเดือนหน้าจะขึ้นเชียงใหม่นะจะไปเลี้ยงหมูกระทะดีเจนะครับมาสิมาเร็วพี่เอาเปลี่ยนรถหรือยังพี่จุ๋มซื้อรถใหม่ยังฮะพี่รู้ว่ามีรถ2 คันหรือเปล่าวันก่อนขึ้นมาภาคเหนือรถเสียไปแม่ห้องสอนไงรถพังเลยทีเดียวนะฮะพี่หนุ่มวันดีใจครับที่เชียงใหม่มีโปรโมชั่นของปตท.นะเติม500 บาทขึ้นไปลดลิตรละ1 บาทนะครับวันนี้วันสุดท้ายที่ปั๊มปตท.นะฮะอ๋อจริงเหรอฮะใครจะผ่านปตท.ก็แวะไปเติมได้นะฮะนี่พี่ธนาหนุ่มเขาไปรับบริการมาแล้วที่เฉพาะเชียงใหม่นะฮะใช่ไหมเฉพาะเชียงใหม่ใช่ไหมร้องถอดคืออะไรพี่โอ้ร้องถอดเดี๋ยวมาเล่าเรื่องหลอนกันนะครับน

ของเดินทางนะครับเพลงจากวงสวัสดีนะครับนะฮะอัปเดตเพิ่มเติมเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องของปั๊มน้ำมันปตท.นะฮะเดี๋ยวดีเจไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับเผื่อใครกำลังขับรถอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าดีเจขาใกล้ถึงบ้านแล้วค่ะดีเจอีกแป๊บค่อยมาเล่าได้ไหมฮะเมื่อคืนนอนตั้งแต่สองทุ่มไม่ได้ฟังใช่ไหมอ่ะให้ถึงบ้านก่อนก็ได้เดี๋ยวเขาเล่าเนาะอีก10 นาทีจะถึงบ้านละฝนกำลังตกเลยที่แม่วางนะจ๊ะอาเมะส่งภาพมานะฮะได้ๆเดี๋ยวเราเปิดเพลงก่อนนะครับคุณฟังครับที่ Facebook ของบางจากนะฮะเขาบอกว่าเขามีการลดราคาแล้วก็ปตท.เขาแข่งกันตรงนี้นะฮะคือก่อนหน้านะฮะบางจาก Member Club ได้มีการโพสต์บอกว่าประกาศฉลองครบรอบ20ปีปั๊มน้ำมันบางจาก Green Mile จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษมอบส่วนลดน้ำมันลดราคาลิตรละ1บาทไม่มีขั้นต่ำด้วยนะเออจะเติมเท่าไหร่ก็ได้เมื่อลูกค้าบางจาก Green Mile เติมน้ำมันบางจากทุกชนิดนะครับในวันที่20สิงหาคมวันนี้นี่ใช่ไหมตั้งแต่เวลา5ถึงคืนเที่ยงคืนโอ้นี่ยังทันอยู่นะฮะ1วันนะฮะหรือเวลาทำการของแต่ละสถานีแต่ละที่ลูกค้าที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสมัครได้ทันทีเลยนะครับต้องเป็นสมาชิกของบางจาก Member Club ก่อนสมัครได้ทันทีนะฮะลูกค้าบางจาก Green Mile เติมน้ำมันบางจากทุกชนิดลดทันที1บาทต่อลิตรไม่มีขั้นต่ำเลยจะเติมกี่ลิตรก็ลดไปเลยตามนั้นนะครับเงื่อนไขไปตามที่บริษัทกำหนดนะแล้วปรากฏว่าแป๊บเดียวครับปตท.ก็เอาบ้างนะฮะปตท.เอาบ้างปตท.บอกว่าอะไรอะไรยังไงใครฉลองอะไรนะฮะสำหรับสมาชิกบรูพลัสนะฮะของปั๊มปตท.นะฮะเติมครบ500บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จรับส่วนลดทันที1บาทต่อลิตรต้องเติม500ขั้นต่ำก่อนแต่ของบางจากนี่ไม่จำเป็นต้องเติม500นะฮะทั้งน้ำมันเกรดมาตรฐานเกรดพรีเมียมตั้งแต่วันที่19 20ตั้งแต่วันนี้เมื่อวานวันนี้แล้วนะฮะ2วันนะฮะวันนี้อีก1วันถึงเที่ยงคืนนะครับนี่ก็คือของบางจากเนี่ยเติมเท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องเป็นสมาชิกเข้าก่อนกรีนไมล์นั่นนะของปตท.ต้องเป็นสมาชิกเหมือนกันนะครับก็เติม500ขั้นต่ำนะฮะของปตท.นี่ให้ส่วนลดเฉพาะสมาชิก Blue Plus นะฮะที่แจ้งสะสมคะแนนเมื่อเติมน้ำมันเท่านั้นแจ้งเบอร์โทรรูดบัตรสมาชิกได้หมดเลยนะครับนะหากลูกค้ายังไม่ได้เป็นสมาชิก Blue Plus สามารถสมัครได้ที่ปั๊มได้ทันทีเลยนะครับและจะได้รับส่วนลดทันทีนะครับแล้วก็เติมน้ำมันได้ทันทีเลยนะครับนะปล่อยวางความวุ่นวายที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็ใครจะเติมน้ำมันก็ได้เลยวันนี้นะฮะถึงเที่ยงคืนทั้งบางจากทั้งปตท.นะฮะแวะไปเติมกันได้เผื่อจะได้เซฟเงินไงเล็กๆน้อยๆก็ได้ไปเนาะพี่สุภัทรวันนี้ครับกำลังมารับลูกครับหนูไหนครับหนูอนุทินเหรอฮะพี่สุภัทรครับตอนนี้ถึง

อยชิวสักวันนะครับเพลงนี้จากวงสวัสดีนะครับช่วงนี้อะไรเซฟได้ก็เซฟไปนะครับถ้ารถน้ำมันก็ไปเติมให้เรียบร้อยนะฮะอนาคตที่จะว่านะบ้านเรานะทุกที่ทั่วประเทศไทยนะพี่หนุ่มเนาะน่าจะเป็นท่าจัดเต็มไปด้วยรถยนต์ไฟฟ้าแหละพอเดี๋ยวนี้ถ้ารถยนต์ไฟฟ้านี่โอ้โหเข้าถึงคนก็เริ่มซื้อใช้กันมากขึ้นเนาะนะครับพอคนซื้อใช้กันมากขึ้นเนี่ยศูนย์บริการการดูแลก็จะเริ่มมากขึ้นมันก็เหมือนสมัยก่อนนะย้อนกลับไปเมื่อ100ปีที่แล้วอะ7 80ปีแล้วก็ได้60ปีแล้วก็ได้นะบ้านใครมีรถยนต์นี่คือเลิศหรูมากนะใครแล้วก็สมัยก่อนอู่ซ่อมรถไม่ใช่จะมีใช่ไหมฮะต้องไปซ่อมในเมืองตัวเมืองใช่ไหมครับก็เราถอยกลับไป 5-60 ปีที่แล้วหมู่บ้านไหนใครมีรถยนต์นี่คือรวยปัจจุบันนี่คือใครมีรถยนต์ไฟฟ้าก็คือมีตังก็คือรวยมีตังแล้วกันอ่ะแต่ว่าศูนย์ซ่อมเรื่องต่างอาจจะยากหน่อยนะฮะแต่อนาคตมันจะค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆนะฮะเทคโนโลยีน้ำมันก็จะค่อยๆเบาลงนะฮะแต่ในภาคอุตสาหกรรมยังคงใช้อยู่น้ำมันเนาะในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆยังคงมีใช้อยู่นะฮะแต่ถ้าเป็นในภาคของเทคโนโลยีล่าสุดนี้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของโครงการ Thai AI Pass นะครับไม่แน่ใจว่าโปเต้ได้สมัครไหมนะฮะหลายคนยังกลัวอยู่นะฮะคือตอนนี้กำลังมีประเด็นดราม่ากันเรื่องราวของ Thai AI Passport นะฮะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นโครงการลูกของลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณเนวินที่ชอบนะฮะในพรรคภูมิใจไทยพรรคสีน้ำเงินนะฮะที่เขาพยายามผลักดันอยู่นะฮะซึ่งโครงการนี้นะครับมีเขาเรียกว่าเป็นยังไงดีมีผลประโยชน์เอื้อนะครับให้เจ้าสัวนะครับหรือว่าเอื้อให้กับในส่วนของบริษัทที่จะร่วมประมูลกันเยอะมากๆเลยมีการล็อกสเปคไว้เงี้ยแต่เขาก็จะดึงดันจะทำต่อนะฮะโดยไม่สนใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเงินกว่า 1,600 กว่าล้านบาทคุณผู้ฟังนะฮะเต้ว่าไม่ได้สมัครนะฮะแต่ก็ถามว่าไอ้โครงการ ITIS Pass มันคืออะไรก็คือเหมือนที่โปเต้ทำนี่แหละอย่างที่ดาเรียนทำมาทำภาพ AI ฮะคือใช้ Google Gemini ใช้ Chat GPT ต่างๆฮะที่เราใช้ AI ในการทำภาพทำเพลงทำรูปต่างๆใช่ไหมโปเต้ดิเจก็ไม่เคยทำนะฮะหรือในการพูดคุยปรึกษาต่างๆเนี่ยเราจะสามารถใช้ฟรีได้1เดือนแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายนะครับที่สามารถจะใช้ได้คือหมายถึงว่ารัฐบาลเขาจะมีการไปโครกับ Google กับอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าการใช้งานจริงน่ะจะต้องเข้าผ่านทางเว็บหน้าเว็บไซต์ของรัฐบาลก่อนแล้วกดลิงก์เข้าไปต่อที่ Google Gemini หรือว่าจะเป็น AI ต่างๆทำภาพทำเพลงทำเสียงทำวิดีโอต่างๆที่เราทำวิดีโอที่เขาแชร์ในออนไลน์ทุกวันเนี่ยที่เป็นวิดีโอหมาแมวคนร้องเพลงในโซเชียลต่างๆนี่คือทำมาจาก AI ใช่ไหมฮะอันนี้แหละที่รัฐบาลเขาจะให้ทำให้ใช้ฟรีถามว่ามีประโยชน์ไหมก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับชาวบ้านเขานะฮะแต่รัฐโครงการนี้เขาจะต้องการจะทำเขาบอกว่ามันเป็นประโยชน์แต่เราจะได้ใช้ฟรีแค่เดือนเดียวอีกเดือนหนึ่งจะต้องซื้อสมัครนะฮะเอาเหมือนกับเอางบไปละลายคุณฟังในสิ่งที่ไม่ควรจะทำแหละและโครงการก็มีการล็อกสเปคต่างๆมากมายว่าบริษัทนี้จะต้องได้รับงานตรงนี้บริษัทนี้รับทำตรงนี้และอย่างหนึ่งเขากลัวข้อมูลเราจะสูญหายเข้าไปอย่างโปเต้สมมติว่าโปเต้เอารูปดิจิวินไปใส่ใน AI เนี่ยนะฮะทำรูปดิจิวินร้องเพลงหน่อยเงี้ยสมมติเนาะนะฮะภาพดิจิวินหลุดไปหลุดออกไปปั๊บอาจจะมีข้อความอะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับบัญชีการเงินธนาคารหรือต่างๆมันลิงก์เขาบอกว่ามันเป็นประโยชน์แต่เราจะได้ใช้ฟรีแค่เดือนเดียวอีกเดือนหนึ่งจะต้องซื้อสมัครนะฮะเอาเหมือนกับเอางบไปละลายคุณฟังในสิ่งที่ไม่ควรจะทำแหละและโครงการก็มีการล็อกสเปคต่างๆมากมายว่าบริษัทนี้จะต้องได้รับงานตรงนี้บริษัทนี้รับทำตรงนี้และอย่างหนึ่งเขากลัวข้อมูลเราจะสูญหายเข้าไปอย่างโปเต้สมมติว่าโปเต้เอารูปดิจิวินไปใส่ใน AI

และข้อมูลส่วนนี้จะถูกส่งไปต่างประเทศอีกนะต่างประเทศอีกต่างๆมากมายก็เลยมีการทักท้วงต่างๆออกมามากมายเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์สำหรับชาวบ้านเลยนะมันไม่เป็นประโยชน์สำหรับชาวบ้านเลยนะไม่มีประโยชน์เลยทำเพื่อความบันเทิงอะเออฟรีเดือนเดียวนะไม่ทันได้รู้เรื่องใช่โปเต้ดีเจก็เล่นไม่เป็นหรอก AI ที่ว่านี่นะนะฮะเล่นเพื่อความบันเทิงมันประโยชน์สักอย่างเลยอะนะฮะแต่ดารินดาน่าจะชอบเพราะดารินดาชอบทำ AI ชอบความปลอมนะฮะปลอมแต่เปลือกนะฮะโปเต้วันหลุดไปนานแล้วภาพดีเจใช่โปเต้มันเป็นเซฟภาพดีเจใน Facebook ฟังแล้วมันไปใส่ AI เยอะมากเลยร้องเพลงเต้นร้องเพลงยุงก็มีนะฮะนั่งบนควายก็มีนะฮะนะฮะไปสอยมะม่วงคือมันทำทุกอย่างเอาภาพดีเจไปทำภาพ AI นะฮะคือหลายๆคนเนี่ยที่เขากลัวคือกลัวข้อมูลตัวเองหลุดไปเกิดมีข้อความมีภาพมีอะไรต่างๆอะไรว่าเนี่ยนะฮะก็เลยเป็นลักษณะแบบนั้นนะฮะพี่สุภัทรวันดีเจครับสงสัยต้องซื้อคอนโดอยู่ใกล้ๆแล้วครับโรงเรียนมันไกลนะพี่เดินทางนะฮะระวังไออันนี้หล่นใส่หัวเนอะนะฮะต้นยางหักใส่หัวนะฮะมานะฮะบทอาเมฆว่าถึงบ้านแล้วค่ะดีเจนะฮะจอดเราเรียบร้อยเดี๋ยวรอฟังเรื่องเรางั้นขอหนึ่งเพลงมาขอหนึ่งเพลงเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องผีกันละจะมาเล่าเรื่องผีกันนะขอหนึ่งเพลงมารอฟังเดี๋ยวเล่าเรื่องผีวันนี้มีเรื่องเล่าจากนักข่าวข่าวสดมาให้ฟังกันเขาเจออะไรในนักข่าวอาชญากรรมฆาตกรรมนะฮะการฆ่าหันศพอะไรเงี้ยนักข่าวต้องไปถึงเหมือนคนแรกเขาเจออะไรเขาเจอเรื่องหลอนอะไรบ้างเดี๋ยวนี้มี2เรื่องให้ฟังกันเบาๆนะฮะ

0: คือเพลง Homestay นะครับเป็นเพลงจากแพรนะครับแล้วก็มินตรานะมินตราเนาะนะฮะวันนี้มีพี่ต้นคงฝากนักร้องมาด้วยว่ะเดี๋ยวสักครู่ค่อยเปิดเนาะให้เปิดให้ฟังเมื่อกี้ส่งเสียงก็มาลืมว่ะมัวแต่คุยกันเพลินไปหน่อยนึงนะฮะเดนดาวันนี้เจขาอยู่ดีเดนดาก็โดนเฉยเลยล่าสุดเดนดาเอาภาพทํา AI อีกแล้วนะฮะว่างจัดนะ
1: ที่พัก
0: บาเลนดาต้องรีบสมัครไทย AI Pass นะของภาคสีน้ำเงินนะฮะจะได้เป็นกำลังใจภาคสีน้ำเงินในการทำโครงการดีๆแค่คนที่ใช่ดีแบบนี้ต่อไปนะฮะเรื่องดาผีหลอกแล้วฮะเอามาเข้าถึงเรื่องหลอนกันดีกว่าเย็นนี้ขอซาวหลอนก่อนนะครับวันนี้จะเล่าเรื่องนักข่าวนะฮะของข่าวสดนะฮะที่ได้เล่าประสบการณ์ตัวเองเอาไว้นะครับในรายการครับในรายการพี่ป๋องนะฮะถ้าหลายคนจำได้นะครับเมื่อย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักเดือนก่อนนู้นจะเคยเล่าไปเรื่องหนึ่งของนักข่าวนัตตี้ก็คือเรื่องของฆาตกรรมที่เขาเอายัดในฆ่าหันศพอะฮะหลายคนจำได้ไหมอันนี้รีแลนซ์อีกรอบเนาะมีช่วงน้องๆกลางวันด้วยเหรอไม่โปรเต้ถ้ามีคนส่งมาแล้วก็เปิดสักท่อนหนึ่งครับเปิดให้ฟังอยู่ไอโปรเต้จะมีส่วนร่วมเหรอฮะเรนดาจะเอา AI แล้วไหนวันนี้ในเฟซบีพีเดี๋ยวเรนดาเขาลง AI โปรเต้นะพี่สุภัทรพอดีใช้คำเอางบส่วนนี้ไปดูแลปากท้องดีกว่ามันไม่หรอกพี่สุภัทรมันหัวกันไว้แล้วเหมือนมันโครงการมันเขียนกันไว้แล้วว่าคุณต้องได้เท่านี้ผมต้องได้เท่านั้นอะไรเงี้ยพอมันเขียนกันไว้แล้วมันจะหัวกันแบบเนี้ยมันจะคือเขาจะเอาตังค์อะฮะคือยังไงก็จะเอาให้ได้เงี้ยคือก็ต้องหาวิธีนะฮะจอยว่าปลอมมากเลยดีเจนะฮะพี่ชายวันนี้จะแค่กำลังจะเมอร์บ้านแล้วครับดีเจจะกลับบ้านเลยใช่ป่ะมาเข้าสู่เรื่องหลอนกันดีกว่านะฮะนะครับโฮมสเตย์นะสาวหลอนก็มานะฮะคุณผู้ฟังครับเราพูดถึงเรื่องราวของนักข่าวเนี่ยเขาต้องเจอเรื่องราวต่างๆมากมายเนาะทั้งเรื่องราวของฆาตกรรมการยิงปืนและทุกๆครั้งนักข่าวเนี่ยจะต้องไปถึงที่เกิดเหตุก่อนนักข่าวเนี่ยเขาจะมีไลน์กลุ่มของกันและกันของสำนักข่าวแล้วก็จะมีไลน์ตำรวจด้วยนะตำรวจเขาจะแจ้งข่าววันนี้มีเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นเนี่ยสมมติที่หมู่บ้านนี้ตำบลนี้เขาจะไปเลยเขาจะไปอย่างไรเลยเขาจะมีนักข่าวไป1คนมีคนขับรถแล้วก็มีช่างภาพสมมติจะมี3คนนะฮะคนขับรถ1คนช่างภาพ1คนแล้วก็คนที่เป็นนักข่าวรายงาน1คนของทุกสำนักหรือจะเป็นหนังสือพิมพ์ทีวีก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับเนาะเกี่ยวกับกรณีของนัตตี้ที่ดีเจเคยเล่าให้ฟังไปเมื่อประมาณสักเดือนก่อนโน้นเธอคนนี้เคยไปดูคดีฆาตกรรมการฆ่าหันศพนะครับซึ่งเขาจับตัวของผู้ต้องหาได้หมดแล้วแต่ว่าแล้วเขาก็ชาปนกิจศพแล้วนะแต่ว่าเขายังเก็บของกลางเอาไว้ตอนนั้นนะก็คือเป็นกระเป๋าใช่ไหมเป็นกระเป๋าถึงใบที่เก็บร่างเอาไว้ฮะร่างที่หั่นแล้วด้วยนะนะฮะแล้วก็นักข่าวก็ต้องไปสัมภาษณ์และยืนข้างๆกระเป๋าฮะที่สน.ที่ตำรวจที่ห้องเก็บของนะฮะในระหว่างที่สัมภาษณ์อยู่ดีนั้นนะครับนักข่าวก็มองเห็นแสงสะท้อนเงาสะท้อนในกระจกนะฮะเป็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับมาแต่ช่วงขาดำๆช้ำเลือดช้ำหนองนะครับโผล่มาในกระจกตกใจมากนะฮะตัวของตำรวจแล้วก็ช่างภาพไม่เห็นเธอก็เลยชำเลืองมองปรากฏว่ามันยืนข้างๆจริงๆเป็นช่วงขามายืนเฉยๆนะฮะตกใจกันมากเลยก็รีบวิ่งกันออกมาปรากฏว่าไม่มีใครเห็นเธอเห็นคนเดียวนะฮะก็เลยมาสืบทราบว่าไอ้กระเป๋าใบนั้นน่ะเนี่ยเขาเก็บไอ้ชิ้นส่วนขาของผู้เสียชีวิตเอาไว้โอ้โหหลอนนะนั่นคือเหตุการณ์แรกที่เธอเจอบอกว่าหลอนมากแบบกลัวมากเลยคือเห็นแบบจะกับตาเลยก็รีบลงมาแล้วก็ไปทำบุญให้นะฮะนั่นคือเหตุการณ์ตอนนั้นนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นนะฮะที่เธอคนที่เจอก็คือตอนที่ไปทำข่าวเหมือนกันครับเป็นกรณีของการเสียชีวิตทั้งครอบครัวเนี่ยฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับโดยการลูกชายนะฮะใช้ปืนยิงพ่อแม่แล้วก็ยิงตัวเองตายตามในบ้านหลังเดียวกัน3ศพรวดครับพอได้รับข่าวได้รับลายแล้วก็รีบเดินทางเลยไปที่เกิดเหตุครับในส่วนของภาคกลางไปถึงก็โอ้โหกลิ่นคาวในคุ้งเลยนะเขาจะเอาไอ้ที่ลวดเขาเรียกว่าไอ้ที่ล้อมอะฮะเชือกล้อมไว้ห้ามเข้าแต่ว่าถ้าเป็นกรณีของนักข่าวเนี่ยช่างภาพสามารถเข้าไปถ่ายได้แต่ว่าห้ามไปจับหลักฐานนะฮะเข้าไปถ่ายได้เขาจะมีคนกลางเข้าไปถ่ายเขาก็ไปถ่ายว่าโอ้โหได้กลิ่นคาวคลุ้งเต็มบ้านเลยก็นอนหงายนอนคว่ำกันเต็มในบ้านเลยน่ากลัวมากขนลุกมากนะครับก็ถ่ายภาพเขาถ่ายซูมเลยนะเขาซูมรอยกระสุนที่เข้าบริเวณศีรษะเข้าตรงไหนกระสุนทะลุไหนเขาถ่ายหมดเลยนักข่าวอาชญากรรมถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับ หลังจากนั้นก็มาเขียนข่าวมารายงานข้างนอกนะมาเขียนข่าวมารายงานข้างนอกนะแต่ว่าภาพมันยังติดตาอยู่เพราะบางคนเป็นศพตายนอนหงายตาเขาเปิดอยู่นะตาเขาเปิดยังเปิดอยู่แล้วก็ภาพที่คนเห็นนะมันติดตารู้สึกกลัวนะครับทีนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในช่วงที่กำลังขึ้นรถกลับบ้านนะครับเป็นรถตู้ของทางทีมงานเนาะทุกคนสังข่าวก็ทยอยกลับบ้านกันนะครับก็ทุกคนบอกป่ะทุกคนกลับบ้านป่ะทุกคนกลับบ้านนะฮะนักข่าวสุขภาพป่ะทุกคนกลับบ้านนะฮะทุกคนก็ขึ้นรถช่างภาพนะฮะต่างๆขึ้นรถตู้กลับมาปรากฏว่าคนสมัยโบราณเขาบอกว่าอย่าใช้คำว่าทุกคนกลับบ้านมันจะเป็นการดึงหรือว่าเรียกใครที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยเข้ามาตลอดในการนั่งรถตู้เดินทางกลับบ้านของแต่ละคนที่เขาจะไปส่งเนี่ยนะได้กลิ่นมาเลยกลิ่นคาวเอ๊ะโอ้ยหนูเสื้อผ้าวันนี้แบบน่าจะติดเลือดหรือว่าได้กลิ่นคาวมาพี่มีใครโดนเลือดเข้ามาหรือเปล่าทำไมมีกลิ่นคาวคุ้งรถเลยแต่ตัวเนี้ยนะฮะไม่โอเคเลยนะฮะสงสัยมันจะติดมากับเสื้อผ้าเราต้องเอาไปซักด่วนเลยนะฮะก็นั่งรู้สึกมันกลิ่นมันมาแปลกๆก็ไม่ได้สนใจก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่ามีทำงานนะครับก็กลับบ้านใครบ้านมันไปส่งที่บ้านนะครับนักข่าวก็มาอยู่ที่ห้องปรากฏว่ากลิ่นตามมาลงฮะกลิ่นตามมาถึงที่ห้องเลยเนี่ยก็เลยเอ๊ะรู้สึกแปลกใจก็รีบเอาผ้าไปแช่ไปซักนะเครื่องซักผ้านะครับก็ไม่มีอะไรก็นอนเพราะพรุ่งนี้จะต้องไปที่ทำงานแล้วไปเขียนข่าวอีกแล้วจะต้องกลับไปที่เกิดเหตุอีกนะครับเพราะว่าศพเนี่ยเขาเอาใส่รถตำรวจใส่รถหมอไปที่สถาบันเขาเรียกว่าไงไปพิสูจน์หลักฐานนะฮะไปผ่าศพเลยนะฮะเธอก็นอนรู้สึกแบบเหมือนอยู่เหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวนักข่าวเหมือนมีคนอยู่ในห้องตลอดเวลานะครับแล้วพอหลับไปก็มีอาการฝันแปลกๆในฝันเนี่ยในฝันว่านอนในห้องตัวเองนั่นแหละนะครับแล้วมีคนมาเคาะมากดกริ่งเรียกติ๊งนองติ๊งนองนะครับหน้าประตูบ้านเธอก็เอ๊ะใครมาก็เลยเปิดประตูออกไปแล้วก็ไปยืนชะเง้อที่หน้าต่างอุ๊ยปรากฏว่าคนที่มากดกริ่งเรียกนะฮะชะเง้อหน้ามามองแล้วเห็นเธอด้วยเพราะเธออยู่หน้าต่างชั้นบนในฝันนะฮะเธอบอกว่ามาหาใครผู้ชายคนนั้นก็มองแล้วก็จ้องตาของผู้หญิงก็คือนักข่าวนะครับก็กดออดอีกรอบนึงติ๊งนึงนะฮะปรากฏว่าเป็นผู้ชายคนเดียวกันกับคนที่เอาปืนยิงพ่อแม่ตัวเองตายเสียชีวิตเป็นวัยรุ่นคนนั้นเธอตกใจมากนะฮะในฝันเธอร้องกรีดลั่นทีเดียวนะฮะแล้วก็สะดุ้งตื่นพุบขึ้นมานะฮะตกใจนะฮะตกใจแทบตกเตียงก็เลยลุกมาเปิดไฟเอ้าตายแล้วฝันอะไรเนี่ยนะฮะตอนนั้นก็ปาเข้าไปตีสามกว่าแล้วใกล้สว่างแล้วจะหลับได้ยังไงเนี่ยก็เลยเอาพระต่างๆมาใส่คอแล้วก็มานอนเฮ้ยเขาตามมาหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจเปิดทีวีให้มีเสียงนะฮะแล้วก็นอนไปงั้นแล้วนะฮะพยายามข่มตานอนให้มันมีเสียงแล้วเปิดไฟด้วยนะฮะจนทั้งสะดุ้งตื่นมาตอนเช้านะฮะก็อาบน้ำแต่งตัวก็ยังรู้สึกกลัวอยู่นะครับแล้วก็ไปที่ทำงานนะฮะทำงานที่สำนักงานของข่าวสดนะฮะพอไปถึงนะฮะโอ้ทุกคนก็จับกลุ่มคุยกันโอ้วันนี้เนี่ยเราต้องไปทำข่าวเมื่อวานอยู่นะเธอคนนี้ก็เดินไปบอกว่าเฮ้ยทุกคนมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเมื่อคืนนะฝันน่ากลัวฝันอะไรเธอก็เล่าให้ฟังว่าฝันว่าผู้เสียชีวิตมาหาที่บ้านคุณฟังเชื่อไหมพอทุกคนได้ยินเสียงคำนี้ทุกคนเดินมาลุยมาคุมมาฟังมานั่งสุมหัวกันเฮ้ยจริงเหรอเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะเธอคนเดียวที่ฝันมีเพื่อนสมาชิกช่างภาพหลายคนฝันเหมือนกันว่ามีชายคนนี้มาหาที่บ้านเหมือนกันแต่เข้าบ้านไม่ได้นะครับมาหาที่บ้านมาชะเง้อชะแงะหน้าบ้านเหมือนกันในฝันทุกคนเลยทุกคนตกใจมากว่าเฮ้ยทำไงดีเขามาขอความช่วยเหลือหรือเปล่าว่างั้นเดี๋ยวถ้าหลังจบคดีแล้วจะไปทำบุญให้ก็เลยวันนี้ก็เลยต้องจำใจต้องไปที่ทำงานอยู่ต้องไปที่เกิดเหตุนะครับเพื่อไปเขียนข่าวต่อก็เลยเดินทางไปกับรถตู้คันเดิมที่เดิมนะฮะก็ไปเขียนข่าวในระหว่างที่เขียนข่าวรายงานต่างๆก็หลอนก็ระแวงกันนะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะก็ปกติก็ทำช่างภาพถ่ายรูปต่างๆนี่ครับก็กลับมาก็เลยพอตกอีกสัปดาห์หนึ่งก็เลยตัดสินใจไปทำบุญนะเอาชื่อผู้เสียชีวิตนะครับเอาเรื่องต่างๆเนี่ยไปให้หลวงพ่อว่าเขาน่าจะตามมานะโยมนะเขาคงมาขอความช่วยเหลือละเพราะว่าจิตสุดท้ายได้เขาเสียชีวิตเนี่ยเขาเสียชีวิตด้วยความไม่สงบเขาร้อนรุ่มร้อนใจนะครับแล้วถ้าว่ามีใครสักคนเข้าไปหาเข้าไปดูแลหรือว่าเขาต้องการสื่อเขาได้นะเขาอาจจะตามเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะต้องการตามไปขอความช่วยเหลืออะไรประมาณนั้นโอ้นะก็เลยเป็นเรื่องราวที่เล่ากันมาจากนั้นมาพอทำบุญแล้วปั๊บก็หายไปเลยไม่ได้กลิ่นไม่ได้ต่างๆนะเขาน่าจะได้รับบุญกุศลตรงนั้นแล้วนะครับเห็นไหมเรื่องผีเรื่องจริงไม่มีอะไรเลยนะครับฝันหาได้กลิ่นแวบๆได้ยินเสียงจบมันจะไม่มีพล็อตเรื่องอะไรเลย มันจะไม่มีพล็อตหนังภาพยนตร์อะไรเลยนะครับมันเป็นแค่เรื่องจริงเจออะไรเล่าแบบนั้นได้กลิ่นคาวได้กลิ่นสาบก็คือเล่าให้ฟังเจออะไรในฝันก็เล่ามันมีแค่นี้ฮะวิญญาณเขาสามารถตามได้โดยเฉพาะถ้าคุณไปเรียกเขามาป้ากลับบ้านเนี้ยมาหมดเลยนะฮะเขาต้องการความช่วยเหลือเขาเห็นใครมีบุญนะเขาต้องการเขาก็ตามทันทีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นระวังคำพูดด้วยนะครับนะอันนี้คือเรื่องของนักข่าวเดี๋ยวมีอีกเรื่องนึงจะเล่าให้ฟังมีอีกเรื่องนึงจะเล่าให้ฟังนะครับคุณผู้ฟังนะฮะใช่เลยครับลุงแปะนะฮะเดี๋ยวเรื่องนึงเดี๋ยวช่วงหน้าจะเล่าให้ฟังนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของนักข่าวอีกเหตุการณ์นึงครับคุณผู้ฟังนะไม่หลอนมากก็หลอนน้อยหลอนไม่เยอะครับแต่ว่าถ้าเราอยู่คนเดียวนั้นหลอนแน่นอนอาจจะดูไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากมายแต่เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่อัศจรรย์แล้วก็น่าแปลกใจเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูอีกเรื่องนึงนะฮะก็เป็นข่าวคนตายเหมือนกันของนักข่าวเขาเจออะไรเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับ

0: ือเพลงของปราณทิพย์นะชื่อเพลงว่าผวังจิตนะฟังแล้วหลอนไหมล่ะหลอนมากเลยนะฮะวันนี้หลอนเลยจ้านะฮะปู่ปริชาติวันนี้เจ๊คะทั้งนั่งทำงานคนเดียวฟังอยู่ถุงใส่เอกสารเราจะโต๊ะปั้งหังใจหายใจคว่ำเลยดีเจไม่แน่นะนี่ปู่อาจจะมีคนอยู่ข้างๆก็เป็นได้นะฮะวิญญาณเขาสามารถที่จะทำให้ของร่วงของหล่นได้นะเดี๋ยวว่าจะส่งคลิปให้ปู่ดูนะฮะที่เขาไปเจอในรายการที่เขาถ่ายทำที่เขาไปถ่ายที่งานศพแห่งหนึ่งนะฮะที่เขาบอกว่าถ้าวิญญาณมีจริงเนี่ยขอให้ทำให้ได้เห็นได้รู้ว่าท่านอยู่ที่นี่ได้หรือไม่สักพักหนึ่งนะฮะฐานที่วางผ่านนะฮะถูกดึงโป๊ะนะดึงเลยนะฮะดึงแบบมีคนดึงอย่างแรงเลยนะฮะท่ามกลางความว่างเปล่าโป๊ะนะฮะแล้วก็ของร่วงปั้งเลยนะฮะทีมงานเลยวิ่งกันไปดูไม่มีเชือกไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะฮะไม่มีอุปกรณ์อะไรทั้งสิ้นนะฮะมีการดึงอย่างแรงเลยจากใครสักคนหนึ่งจากดวงวิญญาณนะฮะเขาสามารถทำทุกอย่างให้เคลื่อนไหวได้จริงๆเขาก็อยู่ตรงนั้นแหละปูเขาอยู่ข้างปูแหละเขามือดึงเอื้อมมาดึงแต่เขาไม่เห็นไม่ให้เห็นร่างเฉยๆเนี่ยเป็นการพรางร่างนะฮะเรื่องพวกนี้นี่ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะจ๊ะนะจุติจุตังมรณังนะครับนะอีกสักเรื่องดีกว่าช่วงนี้นะครับปอเต้ว่าเพลงนี้เหมือนแจมมี่จะเคยร้องหรอไปบอกให้นางร้องสิปูว่าดีเจขาอย่างานยังไม่เสร็จนะฮะอย่าเด็ดขาดเลยนะฮะมาฟังเรื่องหล่อนอีกนิดนึงดีกว่าปูปริชาตินะฮะเมื่อกี้พูดถึงนักข่าวนะตอนนี้ก็เรื่องนักข่าวเหมือนกันเดี๋ยวเรื่องนักข่าวมีหลายเรื่องมากนะฮะจะชอบฟังเรื่องราวจากคนที่น่าเชื่อถือฮะนักข่าวดาราพิธีกรเพราะเวลาเขาเล่าเนี่ยเขาไม่ได้เสริมเติมแต่งแล้วก็เขาเหมือนกับเขาเจออะไรเขาเล่านะเขาไม่ได้เป็นพล็อตละครนะเหมือนเดอะช็อคเดอะโกสต์พี่แจ็คนะที่เป็นเรื่องเป็นราวโอ้โหมาแบบแหวกตานะฮะมาก้มลงมาให้ดูจากเพดานนะครับผมนะฮะตกลงมาเหยียบหน้าอกอันนั้นมันเวอร์นะมันเป็นพล็อตในหนังเนาะมันไม่น่ากลัวเลยมันเป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้นมาแต่เรื่องจริงไม่มีอะไรเลยได้กลิ่นเสียงแวบๆของล่วงกลิ่นโชยมาเนี่ยแน่นอนเข้ามาแล้ว ทุกครั้งที่คุณฟังได้กลิ่นสาบกลิ่นเหม็นนะนั่นคือถ้าไม่ใช่ว่าเป็นพวกสัตว์อะไรตายนะคือมีดวงวิญญาณอยู่แถวนั้นเพราะว่าเขาจะเอาร่างสุดท้ายที่เขาเสียชีวิตมาให้เราได้เห็นได้ดูกันแต่ร่างของเขาคือร่างที่เน่าแล้วก็เละแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกลิ่นมันจะมาเขาจะเอาร่างนั้นมาให้เราเห็นมาให้เราได้ยินได้กลิ่นได้เสียงนะครับซึ่งมีให้เห็นมากมายหลายๆคนคงเคยเห็นนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นักข่าวนะได้รับรายงานว่ามีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นที่ใจกลางกรุงเทพครับนับไปเมื่อประมาณสักหลายเดือนที่ผ่านมาสำหรับกรณีของรถบัสที่เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ทั้งคันจำได้ไหมจำได้เนาะที่มีเด็กนักเรียนเสียชีวิตมากมายโอ้โหสลดใจมากๆเลยนักข่าวรีบลงพื้นที่กันด่วนด้วยความที่เป็นนักข่าวเนาะเขาจะมีอภิสิทธิ์นิดนึงในการที่จะเข้าไปถ่ายรูปเก็บภาพต่างๆได้ในที่ที่อนุญาตให้ใครถ่ายนะฮะโอ้นักข่าวเล่าให้ฟังว่าโอ้โหน่ากลัวมากสภาพศพแต่ละคนคือมือหงิกมืองอบางคนยังแบบเขาเรียกว่าไงเหมือนกับตาถลนนะฮะคือตกใจร้องสุดขีดร้องกรีดออกไม่ได้ขาอาจจะติดอยู่บริเวณช่องหรือบริเวณของเก้าอี้ที่มันหักล้มลงมานะคือเสียชีวิตด้วยความตกใจรู้สึกแต่ก็ต้องถ่ายรูปเก็บไว้หมดเลยนะแต่รูปนี้ไม่ได้ออกสู่สาธารณะนะเขาจะมีการเซ็นเซอร์เอาไว้แต่เขาเก็บไว้ในไฟล์ในแฟ้มนะของสำนักข่าวหมดเลยนะบางศพพยายามตะเกียกตะกายออกมาแต่โดนของล่วงใส่ไฟไหม้ดำเป็นตอตะโกนะฮะน่ากลัวมากนะฮะและส่วนมากจะเป็นเด็กนะที่อยู่ในตรงนั้นนะฮะนักข่าวเขาฟังว่าช่วงนั้นเนี่ยไปถึงตั้งแต่ช่วงบ่ายๆเลยรอให้เจ้าที่เคลียร์พอไฟเริ่มมอดแล้วนะฮะขออนุญาตให้เข้าไปถ่ายทำบางส่วนถ่ายรายการบางส่วนได้ถ่ายภาพเฉยๆนะไม่ให้จับนะฮะปรากฏว่าในช่วงที่ขึ้นไปในกลิ่นมาเลยเป็นกลิ่นไหม้ผสมกับกลิ่นคาวเลือดนะฮะเพราะว่าบางที่มันยังไม่โดนไฟไหม้เลือดมันออกมาไงฮะนะครับเธอบอกว่าในช่วงที่กำลังถ่ายภาพเนี่ยมีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนอยู่ภายในมากมายนะครับและสิ่งที่ได้ยินก็คือเป็นเสียงร้องไม่รู้ร้องมาจากไหนนะฮะเสียงร้องไห้ระงมฮะเสียงร้องไห้ระงมเลยทีเดียวแต่ก็กลัวมากๆเลยตอนนั้นเริ่มโพลเพลแล้วเริ่มค่ำแล้วเจ้าที่เขาการพื้นที่ก็ถ่ายรูปเก็บข้อมูลต่างๆเขียนนะฮะจดโน้ตเอาไว้แล้วก็เอามารายงานข่าวในช่วงที่เดินลงมาจากรถบัสที่ถูกไฟไหม้นะได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินตามด้วยแก๊กแก๊กลงมาก็หันหลังไปมองก็ไม่มีอะไรก็เดินลงมาที่จุดบริเวณด้านนอกเลยฮะกลิ่นตามมาเลยฮะไหม้แล้วกลิ่น นะเป็นกลิ่นของกลิ่นสาบนะฮะกลิ่นสาบกลิ่นเหม็นไหม้ก็ด้วยความที่นักข่าวสปิริตเนาะต้องรีบทำข่าวก็เลยเอามาเขียนรายงานแล้วก็รีบส่งให้กับทีมข่าวสำนักข่าวเพื่อจะลงข่าวเพราะภาพต้องไปที่ออฟฟิศอย่างไวพอเขาจะได้ลงในหน้า Facebook และหน้าข่าวต่างๆได้นะฮะในระหว่างที่กำลังรายงานข่าวก็รู้สึกว่ามีเสียงเด็กหรือว่าเสียงคนร้องไห้อยู่รอบๆข้างตลอดเวลาตกใจมากนะอยู่กับช่างภาพก็เลยเอาพระมาห้อยคอแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะอุทิศส่วนกุศลไปให้นะนะครับไม่ต้องตามมานะเพราะว่าเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็เลยรีบรายงานข่าวนะครับแล้วก็เสร็จจากนั้นปุ๊บเนี่ยนะฮะไม่ได้เข้าบ้านนะฮะไปวัดก่อนแวะไปหาวัดก่อนอย่างไวทีเดียวนะครับหลวงพี่หลวงพ่อก็มามันเป็นช่วงเย็นอยู่เนาะเขายังไม่ได้ปิดวัดต่างๆนะครับเขาบอกว่านะเขาเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อเองก็รู้สึกแบบมองแปลกๆนะมองเหมือนรู้ว่ามีอะไรตามเขาเลยว่าอาโยมมาเดี๋ยวจะมีการแผ่เมตตาทำบุญให้นะมีสังฆทานมาไหมซื้อสังฆทานมาแล้วมาทำบุญนะฮะช่วงที่กำลังทำบุญนะมีอาการเหมือนกับมีอาการวูบวาบมีอาการร้อนนะครับเหมือนกับไม่รู้สิอาจจะรู้สึกไปเองหรือเปล่านะครับเขาบอกอย่างนี้นะครับอาจจะรู้สึกไปเองแล้วก็มีการทำบุญแผ่เมตตาให้นะฮะในช่วงที่แผ่เมตตามีการทำบุญเนี่ยนะฮะพระก็มีการชำเลืองมองรอบๆข้างมองซ้ายมองขวาเหมือนเห็นอะไรฮะเหมือนเห็นอะไรบางอย่างแต่พระก็ไม่ได้พูดใดๆนะฮะเหมือนเห็นอะไรบางอย่างสองคนกับนักข่าวสองคนกับพี่ช่างภาพก็มองหน้ากันแต่ไม่กล้าถามพระนะฮะก็สวดมนต์มีการแผ่เมตตามีการทำพิธีต่างๆจนกระทั่งเดินออกมาจากที่วัดนะฮะก็รู้สึกสบายใจโล่งขึ้นนะครับแต่ก็ยังรู้สึกหลอนอยู่นะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะกลับมาถึงบ้านก็อาบน้ำอาบท่านอนก็คือฝันว่ามีคนมาหาเยอะแยะมากมายเลยเป็นเด็กๆทั้งเลยเป็นเด็กที่ไม่รู้จักไม่เห็นหน้าเลยไม่รู้จักใครสักคนเลยเด็กเข้ามาหาแล้วก็สะดุ้งตื่นปั้งเลยนะฮะจบเขาบอกว่าเขาน่าจะมารับบุญที่เราทำไปหรือเปล่าหรืออย่างไรก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เขาเจอจากนั้นมาก็ไม่ได้เจออีกเลยไม่ได้กลิ่นแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงใดๆนะฮะบางครั้งบางทีเรื่องพวกนี้ถ้าไม่เจอใครก็ไม่รู้เนาะบางคนอาจจะคิดว่าเป็นมโนไปเองหรือเปล่าคิดไปเองไม่มีจริงหรอกผีเผลออะไรนะฮะแต่เรื่องพวกนี้ถ้าไม่ได้เจอกับใครวิญญาณนี่เขาเลือกตามคนนะคุณฟังเขาจะตามแค่คนที่เขาต้องการจะตามเท่านั้นบางคนมีบุญบางคนทำบุญมาทั้งชีวิตเลยนะครับใครมีบุญมันจะมีออร่ามีแสงอะไรบางอย่างให้เขาตามได้และอีกอย่างนึงคือเวลาไปเรียกเขามาอามากลับมาด้วยกันเนี่ยมาเลยอย่างที่ดีเจเล่าให้ฟังวันก่อนจำเหตุการณ์ได้ไหมครับที่เขาไปช่วยซูนามิอะฮะแล้วก็กู้ภัยกำลังกลับบ้านปรากฏว่าชาวบ้านโบกมือกันเต็มว่าจอดก่อนฝรั่งอยู่เต็มหลังรถเลยฝรั่งนั่งเต็มหลังรถไม่กลัวเขาตกหรอนะฮะปรากฏว่ากู้ภัยก็ตกใจว่าฝรั่งที่ไหนอีกล่ะไม่มีใครอยู่หลังกระบะรถสักคนนะแต่ชาวบ้านเห็นฝรั่งนั่งกระบะหลังรถน่าจะเป็นดวงวิญญาณของฝรั่งที่เสียชีวิตตรงสึนามิฮะเขาน่าจะขอโดยสารมาด้วยขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยก็มีหลายเหตุการณ์นะที่เราคาดไม่ถึงเพราะเนี่ยสิ่งเดียวที่ทำได้คือทำบุญแผ่เมตตาให้ถ้าไม่ได้ทำบุญก็แผ่เมตตาเนาะอันนี้เป็นเรื่องราวของนักข่าวของข่าวสดที่ได้มีการเล่าเอาให้ฟังนะครับสั้นๆแค่นี้จบเห็นไหมเรื่องจริงมีแค่นี้เจออะไรเห็นอะไรทำอะไรเอาเล่าให้ฟังนะครับเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังในช่วงเวลาของเย็นนี้ก็แล้วกันนะครับเรื่องราวหลอนๆแล้วก็ฟังแล้วเคยเจออะไรลองเอามาเล่าให้กันได้ฟังหน่อยจะได้รู้จะได้ทราบกันเนาะพี่เขยครับจุติจุตังมรณังครับนะพี่ต้นคงว่าหลอนมากๆเลยครับดีเจนะดีใจครับแต่มีนักข่าวบางคนนะฮะเอาไมค์โขหัวนายกนะฮะเดี๋ยวนะคนละเรื่องละนะฮะอ่ะมานี่คือเรื่องหลอนประจำวันนี้นะครับที่นำมาฝากกันด้วยนะครับวิญญาณมีทุกที่คุณฟังครับอยู่ที่ว่าเขาจะตามเขาจะมาปรากฏร่างให้เห็นหรือไม่อย่างไรเอาละคุณฟังใช่ไหมทุกที่ที่คุณฟังไปฮะทุกที่บ้านที่ทำงานทุกที่ล้วนมีดวงวิญญาณหมดครับอยู่ที่ว่าเขาเองจะกล้าแสดงตัวตนหรือไม่อย่างไรรวมถึงคุณไสมนต์ดำต่างๆด้วยนะพี่ทนายหนุ่มนะทนายหนุ่มครับคุณไสมีจริงไหมฮะ
1: ตอนนี้เราได้รับรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวนารายบนทางหลวงหมายเลข4กิโลเมตรที่13มีรถยนต์จอดพลิกคว่ำอยู่คนขับเป็นผู้หญิงเสียชีวิตทันทีและได้รับข้อมูลจากผู้เห็นเหตุการณ์รายงานว่ารถยนต์วิ่งมาด้วยความเร็วสูงและเสีย

ามีบอกว่าฟังเพลงแล้วรู้สึกหลอนมากๆเลยนะชื่อเพลงว่าห้องสุดท้ายนะครับจากพี่เอรงสุภารัตน์นะครับห้องสุดท้ายเปิดกลางคืนนี่หลอนเลยนะมาตามหาเลยเวลานี้นะฮะบอกว่าวันนี้ขอบคุณมากดีเจทำให้หายง่วงทันทีเลยใช่ไหมเวลาเล่าเรื่องผีแล้วหายง่วงเลยนะครับแต่ปูจะกลับกี่โมงกับหกโมงเย็นหรอระวังนะอยู่คนเดียวในออฟฟิศที่ทำงานนะเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวเหมือนมีใครอยู่ด้วยนะมีครั้งหนึ่งนะฮะที่สวทเล่าให้ฟังพี่มีคนเล่าให้ฟังพี่สงการนะฮะที่เขาเป็นช่างนะที่สวทเชียงใหม่ฮะสวทคือวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะฮะเมื่อก่อนนี้จะจัดรายการที่นั่นนะ10 กว่าปีนะฮะเขามาที่นั่นเป็นศูนย์เป็นงานเป็นศูนย์ราชการเขาเป็นเหมือนกับสำนักงานราชการอย่างเงี้ยซึ่งมีคนตายมาหลายยุคหลายสมัยมีคนตายด้วยนะเมื่อก่อนเนี่ยมีพี่คนหนึ่งก็เป็นหัวหน้าสถานีวิทยุสมัยก่อนก็เสียชีวิตแต่ไม่ได้ตายนั่นนะแต่ว่าเป็นที่ห้องทำงานของเขานะฮะปรากฏว่าก็มีคนเจอมีคนเจอนะฮะแต่ว่าที่เจอนะเจออีกคนหนึ่งนะฮะมีครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะพี่เขาเล่าให้ฟังนะมีคือปกติของราชการเขาก็ทุกคนก็จะมีลูกเนาะหมายถึงว่าคนที่เป็นราชการก็จะเป็นผู้ใหญ่กันเนาะเขาจะเอาลูกมาเล่นที่ออฟฟิศที่สำนักงานนะฮะแล้วก็มีน้องคนหนึ่งเขากำลังนั่งเล่นคอมอยู่นะที่ออฟฟิศกลางวันยี่เล้ยแสกๆนี่เลยนะบ่าย 2 บ่าย 3นี่เลยนะฮะเขากำลังเล่นคอมอยู่สักพักหนึ่งเขาบอกว่ามีคนชะโงกหน้ามาตรงบริเวณประตูห้องออฟฟิศอะประตูเขาชะโงกหน้ามาส่องดูเป็นผู้หญิงไว้ผมทรงคุณฟังเคยเห็นมารุโกะไหมมารุโกะอะฮะเงี้ยทรงมารุโกะฮะอย่างนั้นเลยนะฮะโผล่ออกมาตรงบริเวณห้องนะฮะแล้วน้องคนนี้มันก็มองด้วยความเป็นเด็กนะเขาก็ไม่สนใจเขาโผล่มาหน้ามานะฮะแล้วก็หลบแวบเข้าไปไอ้น้องนั้นเริ่มเห็นละอีกพักนึงก็โผล่มาอีกรอบนึงแวบนึงไอ้น้องนั้นตกใจเฮ้ยไอ้เด็กวิ่งนะฮะเด็กน้อยอยู่วิ่งนะฮะบอกตกใจนะครับว่าอะไรแล้วทีนี้เขาก็มาถามว่าเคยมีคนเห็นหรือเปล่าเด็กมันเล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นผู้หญิงอวบๆหน่อยโผล่หน้าออกมาจากประตูนะครับแล้วไว้ผมทรงมารุโกะทรงบ๊อบๆหน่อยฮะดูมีอายุแล้วหน้าเนี่ยไม่เห็นไม่ชัดเหมือนมีผมมันบังอยู่แล้วก็เหมือนกับมีคนเห็นเคยเห็นแบบนี้ด้วยลักษณะเดียวกันอีกคนนึงนะฮะเขาว่าน่าจะเป็นคนๆเดียวกันน่าจะเป็นคนๆเดียวกันนะอาจจะเป็นข้าราชการสมัยเก่าแก่โบราณหรือเปล่าที่เขาอยู่ที่นี่แล้วเขาเคยเสียชีวิตนะที่นั่นหรือเปล่านะฮะประมาณนี้นะฮะอันนี้เขาเล่าให้ฟังนะพี่สงการสวทเชียงใหม่นะครับเขาเล่าให้ฟังไอเราก็ไม่เคยเห็นนะฮะเราก็ไม่เคยเห็นนะครับแต่ว่าทุกที่เนาะมันมีตำนานอยู่แล้วนะฮะมันมีตำนานอยู่แล้วสมัยแฮปปี้ไทม์เมื่อก่อนละนะครับและในห้องแฮปปี้ไทม์นั้นนะก็มีคนที่เป็นหัวหน้าสถานีตายด้วยนะจะบอกให้ฟังเขาเสียชีวิตไปนานแล้วหลายปีแล้วเป็นโรคมะเร็งดีเจยังไปงานศพอยู่เลยตอนนั้นนะฮะแต่ว่าไม่มีใครเห็นคนนี้แต่เห็นอีกคนนึงนะฮะประมาณนั้นนะฮะเขาเล่าให้ฟังเนี่ยทุกที่มีคนตายเนี่ยอยู่ที่ว่าเขาจะมาให้เห็นหรือเปล่าหรือยังไงนะฮะอ่ะว่ากันไปนะฮะปูบอกว่างานไม่เสร็จแต่กลับบ้านแล้วขอบใจดีเจที่เล่าไม่เลิก เอาปูมันกำลังได้บรรยากาศอ่ะพี่หนุ่มบอกว่าเท่ามากเลยเท่าตรงไหนไม่เท่านะฮะดีเจสวทนี่อยู่แถวแม่ระเด็กใช่ไหมใช่ครับที่ข้างๆโรงพยาบาลแม่ระเด็กฮะที่นั่นแหละสวทเชียงใหม่ฮะไล่ฟังนะฮะเมื่อก่อนดีเจเคยจัดรายการถึงเที่ยงคืนด้วยนะที่สวทนะฮะแล้วก็เหมือนกับพนักงานเขาลืมนึกว่าดีเจออกไปแล้วเขาปิดไฟวิ่งสิฮะ เขาปิดไฟเขาคิดว่าคือที่วิทยุของแห่งประเทศไทยเขาจะไม่เปิด24 ชั่วโมงเขาจะปิดตอนเที่ยงคืนนะฮะพอเที่ยงคืนปั๊บทุกคนออกหมดแต่ว่ามันจะมีคนนอนเวรอยู่นะจะมีพนักงานราชการนอนเฝ้าเวรอยู่ชั้นล่างอยู่และข้างหน้าก็มียามอยู่จะมีพนักงานอยู่แต่ไม่มีคนอยู่แต่เขาจะปิดไฟปุ๊บเลยมืดเลยนะฮะนะครับไล่ฟังนะฮะหลอนๆนะจ๊ะหลอนช่างเบิร์ดอย่างหลอนเลยครับดีเจหลอนไหมเพื่อนเบิร์ดนี่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะผมไม่กล้าเล่าถ้าอยู่ในที่เขาไม่กล้าเล่านะฮะกลัวเขาได้ยินนะฮะกลัวเขาได้ยิน

นี้คือเพลงวิญญาณนะครับเพลงนี้จากสแตมนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันยาว5โมงเย็น41แล้วนะฮะไม่ว่าใกล้6โมงไหมขออีกหนึ่งเพลงไหมเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการแล้วนะครับเนาะวันนี้เล่าเรื่องหลอนกันหลายเพลงหลายเรื่องนะแล้วก็เพลงหลอนด้วยนะครับหวังว่าน่าจะถูกใจกันนะครับเนาะพี่จุ๋มว่าดีเจวินครับหัวหน้าวินครับตะกี้ผมจะขอเพลงวิญญาณพอดีแลไม่รู้ว่าใจตรงกันหรือเปล่าว้าวไม่พี่พอดีเล่าเรื่องผีไงมีคนฟังถามถึงเพลงวิญญาณเลือกมาพอดีก็เลยเปิดได้เลยนะสแตมอภิวัตพี่จบเรื่องหลอนนะครับแล้วก็เอาพอเล็กๆน้อยๆนะพอเพลินๆกันละกันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเมื่อกี้มีแฟนรายการนะครับพี่ต้นวันดีเจครับขอสักท่อนหนึ่งนักร้องซ่อนแอบนะฮะพี่ต้นก็เป็นนักร้องเก่าเขาเลยจะร้องเพลงนี้ให้ฟังให้แฟนรายการได้ฟังสักท่อนหนึ่งเอามาขอหนึ่งท่อนละกันเพลงนี้ที่อุตส่าห์ร้องให้ฟังขอหนึ่งท่อนละกันนะเดี๋ยวเต็มเพลงเดี๋ยวฟังกลางคืนอีกรอบแล้วกันน้องกลางวันเราจะให้ฟังสักท่อนหนึ่งเอามานักร้องซ่อนแอบนะฮะพี่ต้นหนุ่มลำพูนนะครับแต่อยู่ที่อิสราเอลร้องเพลงนี้ส่งมาครับนี่

0: โอ้โหปรบมือให้พี่ต้นคงกันเลยกันนะฮะสุดยอดเลยนะฮะนักร้องเก่าเนี่ยเมื่อก่อนร้องเพลงตามผับในลำพูนในเชียงใหม่มากมายหลายร้านอาหารร้านเหล้าทีเดียวนะฮะตอนนี้ผันตัวเองไปทำงานเบื้องหลังแล้วนะฮะเบื้องหลังนี่คือปลูกผักนะฮะนะฮะไปทำงานเบื้องหลังแล้วตอนนี้ส่งลูกชายมาลงแทนปรบมือพี่ต้นคงด้วยแล้วกันนะฮะใจของฉันนั้นเป็นของเธอสุดยอดเลยนะฮะแล้วก็จะปิดท้ายเย็นนี้นะจ๊ะใครร้องเพลงเป็นก็ส่งมาได้นะใครร้องเพลงเป็นก็ส่งมาได้เอามาแชร์กันได้ฟังกันเราจะได้มีสีสันในรายการนะฮะพี่มาโนโบลี่เจอครับมากินข้าวดีกว่ากำลังทำกับข้าวอยู่นี่ส่งไปดูนะฮะนี่กำลังผัดอยู่นี่
1: เจอข้าวเวียงผีมีมะปรางทำกับข้าวเปรี้ยวหวานกับนี่เลยน่ากินไหมครับรอให้โตอีกหน่อยนะครับพี่เจเดี๋ยวจัดไปให้ยังไม่โตนี่รุ่นที่สองนะครับ
0: ผัดเปรี้ยวหวานกับปลาทอดนะจ๊ะน่ากินมากเลยพี่ว้าวนะฮะพี่เต้บอกว่าสุดยอดครับโปเต้เนี่ยแมนโปเต้เจอนักร้องซ่อนแอบจากอิสราเอลแล้วนะจะบอกให้ฟังลำปางเจอลำพูนนะฮะลำพูนเจอลำปางนะฮะเรียบร้อยนะฮะแหมเอาละครับคุณผู้ฟังมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วเดี๋ยวจะได้ลารายการแล้วเดี๋ยวพักเสียงก่อนนะฮะ5:45 PM ขอบคุณ True Detect ด้วยกันละกันครับให้การดูแลให้การสนับสนุนช่วงนี้นะฮะเลิกซิมเบอร์สวยเบอร์ใหม่เลิกซิมจาก True Detect นะครับแล้วก็อย่าลืมโหลดแอป True Vision Now นะครับดูบอลไทยกันได้นะฮะลงมือถือแท็บเล็ต iPhone iPad Smart TV นะครับ Android Samsung Oppo Vivo โหลดได้หมดเลยพิมพ์คำว่า True Vision Now ครับโหลดลงเครื่องแล้วเปิดแอปมาเปิดดูทีวีออนไลน์ช่อง True บอลไทยนะครับมีบอลไทยเดี๋ยววันเสาร์จะเริ่มเตะกันแล้วบอลไทยติดตามกันได้ดูฟรีนะครับผ่านทางแอป True Vision Now ได้เลยนะครับไม่มีใน YouTube นะฮะไม่มีไลฟ์สดใน YouTube ไม่มีไลฟ์สดใน Facebook ยกเว้นว่าพวกลิงก์เถื่อนนะฮะซึ่งสัญญาณก็ไม่ใช่จะดีอะไรนะดูผ่านของแท้ดีกว่าเนาะโหลดติดเครื่องไว้ True Vision Now ครับร้านยำปูม้าจัดยอดนัวแซ่บทุกวันที่ยำปูม้าจัดยอดครับแล้วก็ร้านเจยาวข้าวต้ม1บาทได้กันละกันครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกับช่วงนี้ด้วยกันละกันจ้าโอเคแล้วเจอกันแล้วเจอกันนะครับใจเป็นนายกลายเป็นบ่าวเวอร์ชันร้องสดปิดท้ายกันละกันนะครับแล้วเจอกันครับเดี๋ยวนี้ล่ำลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ
2: พี่เพียงแต่ที่ร้องเพลงนี้ได้นะช่วยกันร้องเพลงนี้ดังๆนะช่วยกันทำให้ค่ำคืนนี้นะ

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

You're listening to VP Radio Online, Thailand. To hit

พราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio เพลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio นึกถึงเพลงเพราะยุค90นึกถึง BP Radio

ได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio เพลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio

แล้วครับคุณผู้ฟังทักทายกันด้วยในคืนนี้กับดีเจวินนะครับที่ DP Radio นะฮะในค่ำคืนนี้เลยนะครับ4ทุ่มกับอีก14นาทีวันนี้เข้ารายการมาช้านิดนึงนะฮะมาทักทายมาเซฮายกันได้เลยสำหรับค่ำคืนนี้กับเพลงเพราะที่อยากให้ฟังกันนะครับที่ BP Radio นะครับลงมาทักทายลงมาเซฮายกันได้เลยในช่วงเวลาของค่ำคืนนี้เลยนะครับเติมเพลงเสริมเพลงกันตรงนี้กับ DJ Win ที่ BP Radio ครับค่ำคืนนี้พฤหัสบดี20สิงหาคมนะฮะ2569เลยลงมาทักทายลงมาเซฮายกันได้ครับเดี๋ยวเลือกเพลงเพราะๆเนี่ยเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับนะลงมาทักทายลงมาเติมเพลงกันได้ในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยครับยังไงบ้างวันนี้อากาศดีไหมแต่ละพื้นที่วันนี้ทราบว่าหลายๆจังหวัดนะฮะในภาคเหนือและภาคอีสานเนี่ยเจอฝนฟ้าอากาศไปนะฮะเจอฝนไปตั้งแต่ช่วงกลางวันเนาะฝนตกทั้งวันเลยทีเดียวนะฮะกลางวันที่ผ่านมาเลยทำให้อากาศนั้นเย็นชุ่มฉ่ำเลยนะฮะในส่วนของภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานด้วยครับนะภาคกลางก็ด้วยเนาะไหนใครมาถึงแล้วก็ทายกันหน่อยเดี๋ยวดูข้อความก่อนโปเต้โปแตะนะครับปลวกซาร่าโปเต้โปแตะปลวกซาร่าสีแชทนะฮะหลายคนทีเดียวนะฮะมาแล้วนะครับสวัสดีทักทายทางแชทนะฮะมีพี่มิกซ์บอกว่าขอเพลงสากลที่รู้จักกันดีครับ Everything Do You Do นะฮะของ M2M ล่ะฮะเดี๋ยวจะเสิร์ชหาให้นะฮะพี่มิกซ์อยู่เปล่าถ้าอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งจะได้ทราบนะจะได้รู้ทราบว่าฟังอยู่นะฮะจะได้ทราบนะฮะทักทายมาร์คคุงด้วยพี่วินครับคืนนี้ขอเพลงหน่อยนะทักทายมาแล้วนะฮะส่งมา2เพลงเพลง AI นะฮะเป็นเพลง AI นะครับมาถึงแล้วทักทายด้วยนะครับแล้วก็ BB บอกว่าพี่วินสวัสดีค่ะหนูขออนุญาตพูดคุยทักทายระบายหน่อยได้ไหมเอ่ยวันนี้รู้สึกปลดล็อกแล้วค่ะโอ้ยพี่เสกครับวันนี้รู้สึกปลดล็อกแล้วพอได้คิดได้อยู่กับตัวเองก็เอ้านะฮะเราก็ไม่ได้รักกันมาตั้งแต่แรกนี่เราก็ไม่รักกันมาตั้งนานแล้วอ๋อไม่ได้รักกันมาตั้งนานแล้วนี่นะแค่มันรู้สึกงงๆแค่ความรู้สึกเสียใจแต่ไม่ได้อยากจะกลับมาถึงเขากลับมาก็มีแต่ระแวงนะหนูแค่คิดว่ามันน่าจะสมควรแก่เวลาจริงๆค่ะนะที่จะต้องต่างคนต่างไปมีชีวิตนะฮะตอนนี้เหมือนรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยวันนี้ขอเพลงหน่อยก็แล้วกันลาก่อนเธอของดังพันกรนะฮะได้เลยนะจ๊ะสำหรับในส่วนของสาววีบีนะฮะบอกว่าที่ผ่านมาก็ไม่ได้รักกันก็ปล่อยให้มันว่าเป็นไปตามเวลานานแล้วนี่ถึงมันควรจะเป็นเวลาที่สมควรแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะนะครับยายซาร่าฝากเพลงมาด้วยนะฮะไว้ก่อนเด้อนะฮะไว้ก่อนเด้อคู่เนี่ยมันไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ซาร่าเนี่ยนะฮะหมดโจ้เจริญเมอร์สวัสดีครับพี่วินขอเพลงหน่อยฮะหมดชีวิตฉันให้เธอนะฮะมาทักทายกันด้วยนะครับพี่สน S99ขย่าแก้วรอเดอร์คืนนี้จะขย่าแก้วรอหงล่อนเหรอฮะมาไวซะด้วยนะฮะพี่เสกล่อนพี่เสกพี่สนครับ3วันติดนะฮะ4วัน5วันติดแล้วนะ S99 ทุกคืนนะขอเพลงฝากหัวใจไว้นั่นเมยานีล่ะฮะเมยานีเพลงอะไรยังไม่คุ้นเลยนะฮะแล้วก็พี่สุเมธว่าสวัสดีครับดีเจวินขอเพลงอย่าไปคิดของติชิโร่ด้วยกันละกันนะครับทักทายในค่ำคืนนี้แล้วก็พี่โอ้ด้วยมาแล้วนะฮะสวัสดีทักทายด้วยกันละกันนะฮะอย่าลืมเพลงที่ฝากลิงก์มาเดี๋ยวสักครู่ละกันพี่โอ้แป๊บหนึ่งนะฮะพี่จ้อยสมนึกพังงายังไม่พร้อมนอนครับฟังดีเจอยู่นะฮะขอรักยิ้มหวานน้ำสักเพลงละกันสงสัยเมาเหล้าแน่ๆพี่จ้อยวันนี้นะสีท่าจะเมาเหล้านะฮะพี่เมกฟังอยู่นะฮะอยู่นะครับแล้วก็พี่โด่งจากเมืองเลยด้วยทักทายเข้ามานะฮะอยากฟังเพลงรอบดึกนะฮะความคิดถึงไม่ต้องพึ่งปฏิหารกันละกันนะฮะมาเซฮายกันช่วงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะกับช่วงเวลาของ BP Radio นะครับยายซาร่าว่ารอฟังอยู่เด้อนะฮะกำลังว่ามาอยู่นะฮะมาเซฮายกันช่วงนี้นะฮะ101มาแล้วขอนแก่นยังตกดินอยู่ดังปอแปะฝนฟ้าอากาศแล้วโอเคนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันกับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะเดี๋ยวมาเล่นเพลงกันก่อนครับช่วงต้นรายการในชั่วโมงค่ำคืนนี้เลยนะฮะอามาเขาเริ่มที่พี่ติ๊กชิโร่กันเลยกันมาอย่าไปคิดอย่าไปฝันงั้นเปิดเพลงของพี่ติ๊กก่อนนะเอาใจคุณฟังที่ขอมาจากทางด้านของไลน์ไอ้กันก่อนกันละกันนะครับติ๊กชิโร่นะฮะอามาทักทายกันช่วงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันเติมเพลงส่งเพลงนะครับ
ช่วยหัวเราะนี่แสดงว่าแน่นอนนะฮะสวัสดีคนพี่คนภูเขาหน้าเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวค่อยมารับสายน้องของร่อนแป๊บหนึ่งนะฮะ

0: พลงเพราะจากติ๊กชิโร่นะครับนี่คืออย่าไปคิดนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะฮะอย่าไปคิดอย่าไปฝันนะฮะอย่าไปคิดอย่าไปฝันแบบนั้นเลยนะฮะวันนี้มีพี่เลิฟพี่เลิฟบอกพี่โออยากจะฟังเพลงแค่เธอรักฉันของทาทานะฮะบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงประกอบหนังนะฮะโอเนกาทีฟนะรักออกแบบไม่ได้นะเพลงนี้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเรใช่ไหมแสดงเอ๊ะใครแสดงนะนะฮะมิชาคริสแย้มนามนะฮะชาคริสแย้มนามนะครับแสดงนะครับเรื่องของเรย์แมคโดนัลด์ล่าสุดแล้วเขาเสียชีวิตเพราะอาการเส้นเลือดในสมองตีบนะฮะโรคฮิตที่คนเป็นกันเยอะมากๆเลยเดี๋ยวให้คุยกันเรื่องนี้เดี๋ยวรับสายก่อนเนาะรับสายก่อนนะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่วินน้องหงแล้วรายงานตัวค่ะ
0: รายงานตัวครับว่าไงเหรอ
1: วันนี้สั้นๆง่ายๆค่ะพี่สนขอ1แก้วแบบเมื่อคืนนะคะ
0: จ้ะ
1: แรงๆเน้นๆ
0: ได้เลย
1: แล้วก็คืนนี้ขอเพลงค่ะพี่วิน
0: เพลงอะไรครับ
1: ขอเพลงเรื่องบนเตียงของ Peacemaker ค่ะพี่วิน
0: เพลงนี้ความหมายดีนะ
1: ความหมายดีค่ะ
0: แ
1: ต่ยังไงรอฟังค่ะพี่วิน
0: วันนี้ไม่มีแซวอะไรใครเหรอฮะ
1: ไม่มีค่ะเดี๋ยวจะรอฟังเพลงค่ะพี่วิน
0: ได้เลยได้เลย
1: รอค่ะลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าค่ะ
0: ยิ่งใหญ่กว่าครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับมาละสายแรกวันนี้ยังมั่นอกมั่นใจมาแล้วนะฮะปลอปลอยิ่งใหญ่เสมอนะฮะมาทักทายกันนะมาใครจะขอเพลงอะไรส่งมานะรีบขอในตอนนี้นะฮะห้ามมาขอตอนสี่ตอนห้าทุ่มนะฮะไม่ทันแล้วนะจ๊ะนะครับมาและสายมั่นหน้าประจำค่ำคืนนะฮะ พี่คะขอแรงๆบนเตียงอ๋อขอเรื่องบนเตียงแรงๆเอ๊ะ หมายถึงว่าขอชนแก้วแรงๆนะฮะมาและคนชวนคุยนะฮะคุณฟังดูสิเดี๋ยววันนี้จะชวนคุยเรื่องอะไรดูนะมันจะไม่ยอมวางสายง่ายนะถ้าคนขอเพลงครับวางสายปุ๊บมันจะชวนดีเจควินครับวันนี้ฝนตกเปล่าครับวันนี้น้ำท่วมหรือยังไงเห็นน้ำท่วมจังหวัดน่านไหมครับนะเดี๋ยวลองดูจะคุยเรื่องอะไรนะเราดูนะนะฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับดีเจวิน
0: สวัสดีครับ
2: ดีเจวินเลยบักนั้นน่ะน้องชายเขาเคยเป็นแฟนที่น้องผมรู้จักนะที่เคยเที่ยวด้วยกัน
0: น้องชายของเขาเคยเป็นแฟนที่ผมรู้จัก
2: แต่แฟนน้องสาวที่ผมรู้จักนี่แหละเขามากินบ้านกินเที่ยวบ้านโป่งไงจากกันที่เมื่อก่อนเนี้ยผมน้าผมให้กลับบ้านตอนสี่ทุ่มไงใครกลับก่อนสี่ทุ่มตอนนี้ผมก็เลยแบบนอนบ้านเพื่อนรุ่นน้องปอชอไปเลยมีฉลองกันทุกวันแล้วหมูทามบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยอยู่อย่างนั้นแล้วน้องสาวผมก็มาแล้วเขาก
0: ็
2: ซื้อเป๊ปซี่ใส่ด้านต้องจักรยานผมตอนผมมีรถเครื่องไงเขาซื้อเป๊ปซี่ไปใส่ด้านผมรู้ว่าผมชอบกินเป๊ปซี
0: ่เป๊ปซี่ใส่ด้านหน้า
2: แล้วรถจักรยาน
0: อ๋อแล้วปั่นจักรยานแล้วมันล้มเหรอนะ
2: ไม่ล้มก็ปั่นกลับอย่างเดียวคือเมื่อก็ตอนนู้นน่ะที่ว่าอยู่ด้วยกันน่ะผมนี่ตัวตึงเต้นน่ะ
0: ตัวตึง
2: พี่คนนึงเขาเล่นกีตาร์ใช่ไหมแล้วผมขอให้ผมเต้นอะไรเงี้ย
0: ก็เลยเต้น
2: ผมก็เลยเต้นก็เราปอบอายไปเพราะมันมีแต่คนรู้จักน้องๆรู้จักน้องๆไม่อยากจะเต้นไงก็เต้นกันไปแล้วตอนนี้ที่เล่นกีตาร์เขาเคยเป็นมือกีตาร์พับเก่าเขาบอกว่าถ้าแชมป์เจอพี่ช้าไปนะถ้าเจอพี่ตอนที่เล่นกีตาร์ตอนที่เทคนะเขาจะเอาผมไปด้วย
0: โอเคอาจจะไปเล่นกีตาร์ในพนดกับเขาด้วยนะฮะ
2: ไม่เขาเล่นกีตาร์ในพับไงแล้วผมร้องไงเขาบอกว่าเขาจะเอาผมไปร้องที่เขาเล่นดนตรีที่พับอ่ะเขาบอกเจอกันช้าไปเจอกันช้าไป
0: อ้าวนี่ขอเพลงอะไรเหรอ
2: ขอเพลงนี่ก็ได้ครับเพลงได้หรือเปล่าของละอ่อนเดา
0: ได้แต่เดี๋ยวเปิดให้ได้หรือเปล่า
2: ครับ
0: โอเคนะ
2: ครับ
0: สวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีคร
0: ับครับ ครับปล่อยไปแล้วกันนะฮะสำหรับตาแชมป์นะฮะปล่อยคุยไปเรื่อยๆนะฮะแชมป์กับในส่วนของอะไรนะเนตตี้นี่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันนะฮะปล่อยไปเรื่อยๆปล่อยไหลไปเรื่อยๆปล่อยเขาไหลไปในเวลาโทรศัพท์นั้นไม่ปล่อยไหลไปเรื่อยแล้วพอสักพักทำผมได้ที่เราค่อยเบรก ไปให้เขาขอเพลงแล้วก็วางสายนะปล่อยไปเรื่อยๆจะปวดหัวนะฮะดื้อว่าเหนื่อยแทนพี่เหนื่อยแทนที่เจวินเลยนะฮะเหนื่อยแทนดีเจวินก็สี่ไปเหนื่อยแทนพี่แชมป์ทำไมก่อนเออนะฮะพี่สน S9 วันดีเจครับวันนี้กินผัดไทยครับไงมาขอ1แก้วให้กับน้องหงร่อนหน่อยมาอาส่ง1แก้วมาให้นะครับมา1แก้ว1แก้วไงแก้วเล็กแก้วใหญ่จ้ะนี่ปัดโทโอ้โหรู้สึกนะนะขอ1แก้วมาอันนี้ไม่ใช่เสียงกระดิ่งวัวนะฮะนะครับนี่เครื่องบินมาเฉยเลยนะฮะโอ้นะฮะแสบแก้วหูมากเลยนะฮะมาฟังเพลงนี้กันตรงนี้ดีกว่ากับเพลงของดังพันกรครับถ้าเธอต้องการของแมวจิรศักดิ์ปานพุ่มนะฮะทักทายกันมาช่วงนี้กันละกันนะฮะมาเซฮายกันช่วงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับนะ

0: พลงจากพี่ดังพันกรนะครับที่เพลงว่าลาก่อนเธอนะครับเรือก่อนทาเอ๊ะเรือก่อนทานี่ไม่น่าใช่แล้วนะฮะเพลงน้องน้องอะไรน้องบีบีนะบอกว่าฝากมาบอกว่าเข้าใจแล้วหลักความรักเป็นเช่นไรสุดท้ายเราก็ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วทุกอย่างมันก็เสื่อมคลายไปตามกาลเวลานะครับเมื่อถึงวันหนึ่งทุกอย่างก็ต้องไปนะเราใจทั้งสองก็ไม่สามารถรั้งกันเอาไว้ได้แล้วนะครับเนาะก็ตามธรรมดาอยู่ที่ว่าเราจะทำใจได้มากน้อยหรือช้าหรือไวแค่ไหนนะฮะไม่เชื่อถามคนนี้เคยผ่านประสบการณ์มาแล้วนะครับนะสวัสดีขอรับ
1: เดี๋ยวหยิบรีโมทหารีโมทไม่เจอ
0: หยิบรีโมทอะไรอีกล่ะหยิบรีโมทอะไร
1: ปิดเสียงไง
0: เอาปิดเสียงก่อนปิดเสียง
1: โอเคปิดแล้ว
0: ปิดแล้วเอาไปวางเมื่อไหร่รีโมทอ่ะ
1: ตกใจเมื่อกี้ไงใครไม่รู้ได้ยินเสียงนะพี่ค้าขอแรงแรงเล่นๆน่ะนะคะเรื่องบนเตียงเฮ้ยอะไรวะใครอะไรขอแรงแรงเน้นๆเรื่องบนเตียงวะตกใจแล้วเสียงหวานด้วยเสียงใสดิเฮ้ยเราช็อกเลยแพ็คติ้งช็อกช่วงช็อกเรารีโมทกระเด็นเลย
0: โอ้ย
1: ใครอ่ะใครก็ขอเพลงอะไรเขาใครอะไรนะขอแรงแรงเน้นๆแบบเมื่อวานอ่ะขออะไรเน้นๆแบบเมื่อวานนะคะเรื่องบนเตียงเฮ้ย
0: คนที่เปิดร้านของชาเหมือนพิเศษกันแหละเออนะครับ
1: อันนั้นเขาขายกาแฟน้ำปลาพิเศษขายเหล้าพิเศษขายเหล้านั่นเขาก็เปลี่ยนน้ำปลาแล้วรู้สึกว่าเขาแล้วได้ยินเขาไม่ได้ขายเองไหมให้พ่อแม่เขาทำมั้ง
0: ใช่ใช่ใช่
1: แล้วก็อะไรวันนี้เด็กดื้อมาตั้งหัววันเลยอ
0: ่ะมาชัดตั้งหัววันเลยแต่ไม่ลงแชทงงมากแอบมาส่อง
1: เมาดิเมาดิเปล่านะมาแล้วมันกินเหล้าเมา
0: สงสัย
1: มึนคงมึนแล้วหลงเข้ามาอย่างเงี้ย
0: เป็นไปได
1: ้เด็กเด้อไปฟังย้อนหลังเมื่อวานนะพี่เสกร่อนมีวิชาแยกร่างจะสอนน่ะคอยฟังมาย้อนหลังเมื่อวานนะ
0: หนูก็แยกแล้วค่ะเลยนะเขาบอกอย่างนี้นะ
1: น่าจะเคยแยกร่างหมดแล้วบ้างป่านนี้แล้วแต่วันนี้รู้สึกดีขึ้นนะที่น้องหญิงบีบีแบบทำใจได้วางใจได้วางใจถูกแล้ว
0: ถูกครับ
1: แล้วดีขึ้นแล้วถ้าจิตถ้าใจมันดีคนเรามันก็ดีร่างกายมันจะดีตามนะ
0: ใช่
1: จิตใจเนี่ยสำคัญถ้าวางจิตใจได้รู้จักปล่อยรู้จักปลงรู้จักวางทุกมีเพราะยึดทุกยืดเพราะอยากทุกมากเพราะคอยทุกน้อยเพราะปล่อยทุกหมดเพราะวางมันไว้ทิ้งมันไว้ทิ้งไว้นู่นแหละเดี๋ยวมันก็ไปแล้วหาคนใหม่แบบพี่เสกร้อนดิวใครมันไม่มีใครดีเหมือนพี่เสกร้อนดอกหายากผู้ชายตัวนี้คนดีๆนะ
0: ดีดีดีไปหมดนะ
1: ดีที่สุด
0: ใช่ดื้อบอกว่าไม่เมาไม่เมา
1: ต้องยังหาตัวเองก่อน
0: ดื้อบอกไม่เมาค่ะ
1: ไม่เมาเหรอไม่เมาก็ไอถ้างั้นก็ขับรถไอ้ควันดำคุณคำองชงเชงกบตราชาตินิยมสังคมนิยมมหาพิเศษรอดในปะล่ะใจว่าอ้าวจะมาไหมถ้ามานะเดี๋ยวถ้ามาก็ไม่ให้กลับอะเอาง่ายจริงๆถ้ามาไม่ให้กลับอย่างน้อยก็ต้องลาพักร้อนมาเลยวันหนึ่งสองวันอะไรเงี้ยถ้ามาก็ไม่ให้กลับอะนะ
0: อ๋อ
1: แต่แล้วมาพร้อมกันแล้วพิเศษรอดใจโอ้โหยังไงวะเนี่ยทั้งบีบีทั้งเด็กเรื่องตายแล้ว
0: เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้อดีแต่ปากจังเลยนะคะนางบอกงี้
1: ไม่ใช่ดีแต่ปากนะครับริ้นก็ดีขอรับพิสูจน์ได้นะครับไม่ได้พูดให้ฟังนะพูดให้พิสูจน์นะครับ
0: ตายแล้ว
1: วันนี้ขอเพลงให้กำลังใจน้องเบบีเพิ่มเติมดีกว่าขอรับ
0: เพลงอะไรขอรับ
1: เธอผู้ไม่แพ
0: ้ได้ความหมายดี
1: เธอผู้ไม่แพ้ให้กำลังใจให้บีบีกลับมาแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วเดี๋ยวให้เด็กเดื้อไปรับบีบีมาเที่ยวร้านพิเศษร่อนเดี๋ยวโอนเงินค่าน้ำมันรถให้ออนสีให้ออนสีโอนให้พี่วินแล้วพี่วินโอนให้เด็กเดื้อจริงนะ
0: หลายรอบมากเลยมีแวตไหมฮะมีแวตเจ็ดเปอร์เซ็นต์หลายรอบ
1: โอเคครับผม
0: ขอบคุณมากพิเศษครับ
1: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: ครับดื้อบอกว่ารอโลเคชั่นนะคะพี่เสกให้พี่เสกเปิดลำโพงเปิดเสียงก่อนนะเพราะตอนที่เปิดโทรศัพท์นะไมค์พี่เสกก็จะปิดรีโมทปิดเสียงก่อนเพราะว่าเสียงมันจะกวนกันนะฮะพี่เสกดื้อบอกว่ารอโลเคชั่นทุกวันนะคะหนูรอพี่อยู่ที่ท่าน้ำทุกวันนะคะนะเป็นแม่นาคเลยนะเนี่ยรอโลเคชั่นที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะฮะมิสายไหมครับพี่เสกขายพี่สนดื่มน้องหงล่อนเชียโอ้นะดีนะที่พี่สนบอกไว้นะฮะเหมาะจริงๆนะฮะทำธุรกิจค้าขายร่วมกันเนาะธุรกิจมืดนะฮะนะครับพี่เสกขายพี่สนดื่มฮะน้องหงล่อนเชียครบนะฮะดื้อเหรอฮะดื้อเป็นสาวเอนเตอร์เทนครบเนาะเสกขายสนดื่มหงล่อนเชีย ดื้อเอนเตอร์เทนสาวนั่งดริงนะฮะครบเลยนะฮะโอ้พร้อมเพลงไหมคะดื้อบอกเอาไว้นะฮะเดี๋ยวมาฟังเพลงดีกว่าช่วงนี้มาเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับในประเด็นนี้นะลงมาซื้อให้กันช่วงนี้นะฮะพี่ยูเนียองพี่บ้องแอบฟังอยู่นะครับมาหมดชีวิตฉันให้เธอนะครับอยากฟังก็ส่งให้ฟังด้วยกันเลยกันในชั่วโมงนี้ครับมา

มดชีวิตฉันให้เธอครับเพลงนี้จากซิลนะครับมีอะไรนะบัวชมพูฟอร์ดบัวชมพูมาสด้านะครับแล้วก็พี่เป๊กวงซิลร้องด้วยกันเอาไว้นะครับทักทายสาวมินนี่แจมด้วยกันละกันเพิ่งมาบอกว่าจะขอเพลงทันไหมไม่ทันห้ามขอนะฮะผมว่ารอฟังผีก็ได้อ๋อได้นะฮะพี่อู๋สุนทรมาช้ามากเลยนะบอกเพิ่งกลับมาถึงบ้านเขารับสายโทรศัพท์ไปหลายสายแล้วเมื่อกี้นะนะครับดูเวลาที่โมงเนี่ย4:44พูดถึงบ้านแล้วฮะวันนี้ซื้อเบียร์ช้างมาดื่มด้วยนะฮะทุกคืนนะเนี่ยนะฮะสุนทรอู๋ฮะคืนไหนไม่ดื่มนี่มันขาดอะไรไปนะฮะไม่ใช่อะไรไม่ใช่อะไรพี่อู๋นะฮะพี่สดวันนี้เจ้ครับตอนนี้ย้ายมาดื่มในบ้านแล้วมาดื่มในบ้านต่อมาดื่มต่อนี่นะฮะวันนี้มีแต่คนนั่งดื่มนะเนี่ยนะฮะนะฮะนี่ขนาดยังไม่สิ้นสัปดาห์นะเนี่ยดูสินะป้องแป้งป้องแป้งนะเนี่ยนี่ต่อนี่นะฮะเติมโซดาเขย่าเออนะฮะก็มาดื่มซะหน่อยดีกว่าซุ่มซ่ามากนี่เป็นไงล่ะสดชื่นไหมฮะสดชื่นมากนะฮะพี่สน S995คืนติดแล้วนะฮะเนี่ยวันนี้เมนูอร่อยด้วยนะฮะมีเมนูต้มจืดน่าทานมากๆเลยพี่สน S99นะครับเนาะอะไรอ่ะไม่ใช่เป๊กผลิตโชคคืออะไรฮะพี่อู๋อะไรคือไม่ใช่เป๊กผลิตโชคฮะนะครับเดี๋ยวฟังเพลงนี้กันต่อเมื่อกี้มีฝากมาหลายเพลงนะครับเดี๋ยวให้ฟังอะไรดีให้ฟังหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าเรานี่คือไม่อยู่แล้วใช่ไหมดิเจข้ามเลยเนาะลบทิ้งเลยนะยาซาร่าน่าจะไปละข้ามไปเลยนะฮะเรื่องบนเตียงจากน้องหงร่อนนะครับเพลงวงละอ่อนได้หรือเปล่าเธอผู้ไม่แพ้ของพี่เบิร์ดธงชัยนะครับ M2M Everything You Do นะครับมีเพลงใหม่ของปรางทิพย์ให้ฟังด้วยเพิ่งปล่อยมานะฮะที่มีเสียงกลองปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งระเปิงมางนะฮะขนึงนิดเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังแล้วก็มาคุงอยู่ในมาคุงอยู่วันนี้ลงยังไม่ลงแชทเลยบิ๊กสหกัจจาด้วยนะครับสาระลงมาแชทแล้วนะฮะในแชทเงียบมากเลยพวกไบโพล่าทั้งหลายนะฮะเจ็บบนลำคาลำใหญ่พวกไบโพล่านะครับมาหายนะเออนะครับพี่อู๋อยากฟังเพลงของเป๊กผลิตโชคเหรอเลือกให้ฟังหนึ่งเพลงนะครับพี่สมบอกว่าย้ายมาจากข้างนอกฝนมันตกใช่ไหมฮะตอนนี้ฝนตกเหรอแต่แถวนี้ยังไม่ตกนะพี่นี่ไงมาคุง

ไม่มีทางที่ฝันนั้นจะเป็นจริงนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันในค่ำคืนนี้ฝากมานะครับนะกำลังไล่ตั้งเพลงอยู่ตอนนี้ห้ามขอเพลงเพิ่มเลยนะฮะมันเลยคิวเป็นไกลแล้วนะฮะตอนนี้เดี๋ยวมันเลยเวลาเดี๋ยวมันเลยเที่ยงคืนนะครับเนาะเอาละครับเรื่องบนเตียงนะฮะมีเพลงของทาทายังให้ฟังด้วยชื่อเพลงว่าแค่เธอรักฉันนี่ที่พี่โออยากฟังเพลงนี้นะครับตอนกำลังไล่ใส่โปรแกรมในเพลงอยู่ใส่เพลงในโปรแกรมนะฮะพี่โด่งบงเลยอย่าลืมแพนเค้กผมด้วยเกือบลืมพี่เกือบลืมเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวจบนี้จะมาอ่านชื่อเพลงให้ที่ขอมานะครับความคิดถึงไม่พึ่งปฏิหารนะฮะรอสักครู่นะครับเนาะ

ลงจากทาทายังนะครับชื่อเพลงว่าแค่เธอรักฉันนะครับโอเนกาทีฟนะครับภาพยนตร์ดังในตำนานนะครับพูดถึงเรย์แมคโดนัลด์เนี่ยคุณผู้ฟังครับต้องแจ้งเตือนคุณผู้ฟังเลยเรื่องราวของโรคเลือดโรคหลอดเลือดหัวใจที่เขาเสียชีวิตนะฮะที่หลายคนถามว่าเอ๊เป็นโรคไหลตายหรือเปล่านะทำไมนอนตุยไปเฉยเลยนะจริงๆไม่เลยนะฮะเส้นเลือดในสมองตีบหรือว่าเส้นเลือดหัวใจตีบเป็นโรคที่ฆ่าชีวิตผู้คนปัจจุบันเยอะมากๆเลยนะเอาพูดภาษาง่ายๆเลยคุณผู้ฟังนะอย่างที่ดิฉันได้เล่าให้ฟังช่วงกลางวันเมื่อกี้เนาะนะครับเส้นเลือดของเรามันมีทั่วร่างกายเนาะที่สำคัญที่สุดคือตรงบริเวณหัวใจแล้วก็ตรงบริเวณสมองนะครับและโรคที่เป็นกันเยอะที่สุดก็คือโรคเส้นเลือดในหัวใจตีบหรือสมองตีบนะครับเลือดของเราเนี่ยมันจะมีการหมุนมันก็จะมีการไหลเวียนตลอดเวลานะครับถ้าสมมติว่ามีไขมันเนี่ยไปอุดตันนะไปอุดตันตรงบริเวณเส้นเลือดส่วนใดส่วนหนึ่งจินตนาการภาพนะครับเหมือนเรามีสายยางสักเส้นหนึ่งนะครับแล้วข้างในมีตะไคร่เกาะเต็มเลยน้ำมันก็ไหลไปไม่ได้ใช่ไหมฮะตะไคร่เปรียบเสมือนไขมันแล้วคนถามว่าอุ้ยดิเจไม่เคยกินไขมันไม่ชอบของมันของทอดไม่กินหมูกระทะอยู่แล้วไม่ฮะไขมันเกิดได้จากทุกอย่างเลยเหล้าเบียร์บุหรี่ได้หมดเลยนะฮะข้าวที่เรากินนะของทอดของมันทุกอย่างได้หมดเลยมันจะสะสมตั้งแต่เราสมัยเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นนะฮะมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้นี่ไงฮะหลายคนไปโรงพยาบาลหมอจึงให้กินยาลดไขมันไงนะฮะเขาไม่ใช่ว่าให้กินยาลดไขมันที่อยู่ตรงหน้าท้องตรงเอวอันนี้ไม่ใช่นะฮะอันนี้ไขมันที่สะสมบริเวณภายนอกแต่ไขมันที่สะสมบริเวณภายในหลอดเลือดเนี่ยไม่มีใครเห็นถ้าสมมติว่าในกรณีเนี้ยเส้นเลือดในหัวใจตีบใช่ไหมครับของเรย์แมคโดนัลด์นะครับถ้าสมมติว่าเขาปล่อยอีกมันจะแตกตุ๊บเลยพอแตกตุ๊บตายเลยอันนี้คือในส่วนของโรคเส้นเลือดหัวใจตีบหรือเส้นเลือดหัวใจแตกนะฮะแต่ถ้าเป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตกหรือว่าตีบจะเป็นอีกแบบนึงถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับสมองตีบแตกเนี่ยจะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์อัมพาตจะไม่สามารถเดินได้จะเหมือนกับประมาณว่าอัมพาตครึ่งซีกอะครึ่งซีกซ้ายซีกขวานะครับสัปดาห์ก่อน เพื่อนของดิพ่อของเพื่อนดีเจอะล้มเพื่อนนะพ่อของเพื่อนเขาแต่ของเขาอะล้มปั้งเลยนะตื่นเช้ามาลุกขึ้นมาแล้วล้มปั้งเลยแล้วขยับตัวไม่ได้เลยนะรีบเรียกรถวิวอวิวอมารับไปโรงพยาบาลเขาบอกว่าเส้นเลือดหัวใจตีบเป็นโรคเดียวกับเรย์แมคโดนัลเลยดีว่าไปโรงพยาบาลทันแต่มีอาการบลูนะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าไม่ขยับตัวไม่ได้เลยกลายเป็นนิ่งไปเลยนะก็คือเนี่ยต้องระวังโรคจะเป็นกันเยอะแล้วก็หลายคนคิดว่าตัวเองเนี่ยแข็งแรงนะระวังนะพี่สนนะทุกๆคนด้วยที่ชอบดื่มเยอะเพลาเพลาลงครับเราไม่รู้ว่าไขมันข้างในมันมีแค่ไหนไปหาหมอครับแล้วก็จะเช็คไขมันข้างในแล้วต้องทานยาสม่ำเสมอด้วยหลายคนอย่างพ่อเพื่อนดีเจที่เขาล้มปั้งพ่อเลยรู้ไหมฮะพ่อว่าเขาหยุดกินยาคิดว่าตัวเองแข็งแรงคิดว่าตัวเองเก่าไงอายุ60แล้วนะโอ้ยไม่มีหรอกโรคพวกนี้นะหยุดกินยา1เดือนแล้วไม่บอกลูกด้วยนะฮะล้มปังเลยเกือบตายนะฮะเนี่ยต้องระวังอย่างเรย์มันเรื่องที่เขาไม่รู้ตัวนะฮะรู้อีกทีนึงคือมันตันไปแล้วอะไขมันนะฮะอย่าไปคิดว่าตัวเองแข็งแรงนะครับอย่าคิดว่าตัวเองนั้นแข็งแรงอย่าคิดว่าตัวเองนั้นไม่ดื่มไม่สูบหรือว่าไม่เคยกินของทอดของมันจะไม่มีมันมีมันสะสมตั้งแต่สมัยเด็กแล้วยิ่งคนผอมๆไม่นะตัวดีเลยคนผอมๆนี่ไขมันแล้วก็เบาหวานเต็มเลยคนผอมนี่เบาหวานเป็นง่ายไขมันเป็นง่ายกว่าคนอ้วนอีกจะบอกให้ต้องฝากแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเป็นสาระข้อมูลดีที่มาฝากกันนะฮะ

ากด้วยแล้วกันครับนะดีเจวินครับเพลงได้หรือเปล่าของละออนอย่าลืมนะฮะเดี๋ยวจะอ่านชื่อเพลงแป๊บนึงนะครับว่ามีเพลงอะไรกันบ้างที่คุณผู้ฟังส่งมาเนาะนะฮะบัวชมพูบอกว่าสวัสดีเจ้าไอวินแกงไก่ขอเพลงคำตอบกูเธอเขาบอกว่าห้ามขอเพลงเพิ่มมาขออยู่นะฮะคำตอบกูเธอว่าไม่กับไอเกมเจ้าอุ้ยไอเกมว่ะแฟนตัวเองเหรอบัวแฟนตัวเองชื่อเกมเหรอแอบฟังอยู่ในแอปเหรอไอ้นะฮะฝากหัวใจไว้น่านครับ Everything you do M2M ความคิดถึงไม่ต้องพึ่งปาฏิหาริย์รักยิ้มจากไอ้น้ำเธอผู้ไม่แพ้ได้หรือเปล่าจากวงละอ่อนเดี๋ยวเอาละอ่อนมาก่อนแล้วกันเขาขอหน้าใหม่มาเนาะได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าเธอต้องการจากแมวจิรศักดิ์เนี่ยที่ฝากมานะครับวันนี้ไหวไหวไหมยังไหวไหมเธอสองเพลงนะพอก่อนเด้อมันเลยเที่ยงคืนแล้วนะที่พูดมาเนี่ยนะอยากขอเพลงเพิ่มนะบอกห้ามขอเพลงเพิ่มก็ขอมาอีกนะฮะเดี๋ยวมาดิโน่นนะตีห้ามันจะหมดนะคนออกกำลังกายกับคนเมาใครตายก่อนไม่รู้จริงๆอยู่ที่สุขภาพตัวเองบางคนออกกำลังกายตายก่อนก็มีคนเมาบางคนไม่ยอมตายก็มีเหมือนกันมีหลายแบบคาราเบล

ชื่อเพลงว่าได้หรือเปล่าของวงละอ่อนนะครับนะเพลงจากพี่ตูนบอดี้แสลมนะฮะคุณผู้ฟังนะฮะน้องร้องเพลงตัวเองได้ฟังเปิดไปแล้วนะจบไปแล้วนะฮะจบไปเรียบร้อยนะจ๊ะตอนนี้เราเจอค้างอยู่เนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 8เพลงนะครับน่าจะเทียบทันเที่ยงคืนพอดีนะฮะเราค้างเพลง M to M เนาะนะมีฝากหัวใจไว้หน้ามีแพนเค้กมีไอ้น้ำมีเบิร์ดมีเมลเจรศักดิ์มีหงมักคุง2เพลงนะครับเมื่อกี้เปิดไปแล้วนะฮะเรื่องบนเตียงเปิดไปแล้วพี่สนบอกว่าเพลงนี้พร้อมมากเลยเมื่อกี้พี่สนบอกว่านั่งดื่มด้วยฟังเพลงน้องของเราไปด้วยชิลจังเลยเรื่องบนเตียงนะครับนะฮะตอนนี้ 5:03 นาทีคุณผู้ฟังครับเราจะเคลียร์เพลงกันก่อนเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวถ้ามีเรื่องราวหลอนๆจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะตอนนี้ห้ามขอเพลงเพิ่มนะมันเลยคิวแล้วนะฮะตอนนี้มันเลยคิวแล้วนะฮะเดี๋ยวมันเลยเที่ยงคืนนะครับถ้ามานะให้รีบมาขอตอน4ทุ่มนะฮะ4ทุ่มนิดๆนะครับถ้าหลังจากนั้นไปนี่มันเต็มเอียดเลยจะตัดทิ้งหมดเลยนะฮะมันเลยเวลานะจ๊ะแหมดิวอารมณ์ว่าฝนตกอีกแล้วฝนตกหรอดิวว่าเดี๋ยวนี้คนไข้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะสเตมิหรอแล้วก็ CVA มันเป็นตัวย่อของโรคอะไรดื้อนี่อยู่โรงพยาบาลอยู่คลินิกจะรู้ศัพท์เกี่ยวกับเรื่องราวของทางการแพทย์เยอะนะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่า Everything You Do ครับเพลงจะ M2M ที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะฮะหนึ่งเพลงชิลๆเก่าๆนะที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับนะฮะเอ้ามาเดี๋ยวเรามาฟังเพลงก่อนเดี๋ยวก็หาเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาคุยกันเดี๋ยวก็หาเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาคุยกันนะฮะเดี๋ยวเติมเพลงให้ฟังกันนะฮะพี่เฟิร์สส่งภาพมานะครับลูกตอนคลอด29มิถุนาที่ผ่านมาลูกชายเพิ่งคลอดมิถุนาที่ผ่านมาแล้วฮะโอ้โหตุ้ยหนุ่ยเถียวนะฮะทำอะไรกันอยู่บ้างนะครับส่งบรรยากาศมาด้วยกันละกันนะครับจะได้เห็นว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฝากหัวใจ

บาดหัวใจไว้เมืองน่านครับนี่คือเพลงพร้อนะที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะฮะฟังเพลงเราเคลียร์เพลงก่อนเนาะเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนช่วงนี้ห้าทุ่มกับอีก11นาทีห้ามขอเพลงเพิ่มนะครับห้ามสต็อปเลยห้ามขอเพลงเพิ่มนะฮะห้าทุ่ม11นาทีนะครับความคิดถึงไม่ต้องพึ่งปฏิหารนะครับ

ความคิดถึงไม่ต้องพึ่งปฏิหารนะครับเพลงนี้จากไอ้น้ำที่ฝากไว้ด้วยเอาไอ้น้ำว่ะของแพนเค้กนะไอ้น้ำเพลงต่อไปรักยิ้มนะฮะที่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะแล้วตอนนี้ห้าทุ่มสิบห้านาทีนะครับกับวันนี้วันพฤหัสบดีพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วโปเต้เวลาไวจังเลยนะฮะอย่าลืมนะฮะวันเสาร์นี้มีแข่งขันฟุตบอลนี่ใช่ไหมนะฮะสรุปแล้วตอนนี้บอลไทยดูได้แล้วนะครับผ่านทางช่องทาง True Vision Now ช่องหมายเลขช่องบอลไทยช่องที่2นะฮะใครที่อยากจะดูถ่ายทอดสดฟุตบอลนะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้เขาขายดูฟรีแล้วหลังจากที่มาดามแป้งเขามีการโทรศัพท์ไปบอกว่าเชื่อแป้งเชื่อแป้งเถอะเชื่อแป้งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแฟนบอลไทยที่เฮนะครับทรูวิชั่นยืนยันเปิดให้รับชมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนชิงแชมป์อาเซียน2026นะครับรอบชิงชนะเลิศฟรีนะครับผ่านแอปพลิเคชัน True Vision Now นะครับทั้ง Android iOS นะครับหรือจะเป็นสมาร์ททีวีนะครับพร้อมชดเชยลูกค้าที่เคยซื้อแพ็กเกจไปก่อนหน้าแล้วนะครับโดยการรับสิทธิ์ชมฟรีในกีฬาอื่นเพิ่มอีก1เดือนนะครับก็เป็นการประสานงานกันคือทาง True เนี่ยเขาซื้อลิขสิทธิ์บอลตัวนี้มาก่อนเพื่อมาฉายให้กับเฉพาะคนที่สมัครก็เหมือนโมโนฮะที่ดูบอลโลกอะฮะก็ดูเฉพาะสมาชิกที่สมัครจ่ายรายเดือนใช่ไหมฮะทาง True ก็จะมีสมาชิกที่เขาดูผ่านทางแอปพลิเคชันของ True Vision Now นะครับก็คือหลังจากที่มาดามแป้งได้มีการโทรศัพท์ไปเจรจากับ True นะครับว่าขอให้ปล่อยฟรีทางทีวีได้หรือเปล่าทางช่อง24 True for You นะฮะแต่ทาง True เขาบอกว่าขอให้ลงทางแอปแทนก็แล้วกันเพราะว่ามันจะง่ายกว่าหลายคนถามว่าทำไมไม่ปล่อยฟรีทางทีวีทีวีก็มีรายการของเขาอยู่แล้วเขาอยู่ดีไปแทรกรายการของเขาคงจะลำบากเพราะเขาซื้อโฆษณาลิขสิทธิ์อะไรไว้แล้วนะฮะนะครับก็ล่าสุดนะครับทางด้านของหัวหน้าบริหารกลุ่มงาน True Vision Media นะฮะก็ยืนยันว่าการแข่งขันเปิดให้รับชมฟรีผ่านแอปพลิเคชัน True Vision Now นะครับโดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางฟรีทีวีหรือดิจิตอลโดยจะไม่มีการถ่ายทอดสดทางทีวีนะแต่จะลงทางแอปอย่างเดียวนะครับก็คือตอนนี้ก็คือโหลดแอปพลิเคชันเลย True Vision Now นะฮะพ่อตาหัวร้อนเลยดูบอลไม่ได้จริงเหรอครับโปเต้พ่อตาหรือตัวเองตอบก่อนโหลดแอป True Vision Now ลงเครื่องนะครับไปที่ App Store Google Play Play Store พิมพ์คำว่า True Vision Now จะเป็นแอปสีแดงๆนะฮะโหลดติดตั้งลงเครื่องเลยติดตั้งเสร็จแล้วปุ๊บก็เปิดแอปขึ้นมาครับมันจะถามมาเบอร์โทรศัพท์ของเราดูว่าเข้าระบบก่อนก็ใส่เบอร์เข้าไปมันจะเข้าสู่หน้าแอปพลิเคชันมันก็จะมีพวกหนังละครต่างๆแล้วก็กดไปที่เมนูฟรีทีวีดูทีวีออนไลน์นะฮะมันก็จะมีช่อง3579ช่องมาตรฐานอยู่ในนั้นแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างกดไปที่ช่องบอลไทย2นะมันจะมีอยู่6-7ช่องมั้งดีเจลองเช็คดูแล้วดูได้แล้วโปเต้ทีนี้ลองเช็คดูได้เฉยเลยอ่ะนะฮะช่อง True บอลไทยหมายเลข2นะฮะมันเลขสักอย่างลืมไปแล้วนะฮะช่องที่2นะฮะกดปุ๊บมาเลยแต่ว่าถ้าช่วงที่ไม่มีถ่ายทอดสดมันก็ไม่มีนะฮะมันจะเป็นภาพนิ่งๆขึ้นใส่ขึ้นข้อความว่ามีขึ้นโปรแกรมว่าถ่ายทอดวันไหนกี่โมงแล้วเขาจะออกภาพออกอากาศเฉพาะวันที่ถ่ายทอดสดก็กดดูได้นะครับเนาะในแอปมือถือได้เลยทุกเครือข่ายใช้ AAS ใช้ D-Tag ใช้ Mine ใช้ TOT ดูได้หมดเลยนะไม่ใช่จะต้องไม่ต้องจะเป็นจะต้องใช้ True นะฮะแต่ว่าแอปมันชื่อ True Vision Now เฉยๆนะฮะแต่ดูได้ทุกเครือข่ายที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้ก็มาแจ้งประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันด้วยแล้วกันจะได้ดูแล้วก็เชียร์นะครับให้สนั่นหวั่นไหวแต่ว่าหลายคนบอกว่านี่เดี๋ยวมาดูวันเสาร์นี้ก็จะแพ้อีกแล้วนะฮะไม่รู้สิจะแพ้หรือไม่อย่างไรนะฮะผมสนับสนุนช่องทางธรรมชาติครับแหมมาคุงช่องทางธรรมชาติเขาก็ดึงภาพจาก True Vision นี่แหละมันจะไปนะฮะพวกช่องทางธรรมชาติพวกเว็บเถื่อนต่างๆเขาก็เปิดแอป True Vision นี่แหละมาคุงแล้วเขาแคปหน้าจอไปภาพมันจะช้าแล้วมันจะดีเลย์กว่านะครับถ้าสมมติว่ายิงเข้าประตูปั้งแล้วมันจะดีเลย์ไปประมาณเป็นโอ้เป็นครึ่งนาทีเพราะว่าภาพมันจะต้องกลับมาวนอีกรอบนึงดีเลย์มันให้ดูทางแอป True Vision Now เลยภาพจะชัดกว่าแล้วก็จะไม่ดีเลย์นะครับถ้าเป็นแอปพวกช่องทางธรรมชาติเดี๋ยวเขาก็ดึงอย่างโมโนฮะเขาก็ไปดึงโมโนมาแล้วคนที่ดูในโมโนก็จะไวกว่าคนเขาแล้วคนที่ดูบอลโลกผ่านทางแอปโมโนก็จะไวกว่าลิงก์เถื่อนเพราะลิงก์เถื่อนต่างๆมันดึงภาพมาจากต้นทางนะเพราะเนี้ยอันนี้ทรูให้ดูฟรีอยู่แล้วก็โหลดแอปทรูไปเลยมันจะไวกว่าภาพมันจะ HD มันจะสวยกว่านะไม่ใช่ว่าคนอื่นเขายิงเข้าประตูแล้วนี่ยังไม่ยิงเขาเลยเขาเฮกันเฮ้ลั่นแล้วนะฮะนี่ยังไม่เข้าเลยนะฮะข้างห้องเฮก่อนแล้วเนี้ยดีเลยไอ้ดูฟรีอยู่แล้วโหลดได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวใดๆทั้งสิ้นนะฮะรักยิ้มจากไอ้น้ำครับคุณผู้ฟังพี่สนกำลังกินสาหร่ายซิลิโกอยู่นะฮะ

ราะนะครับจากนี่เลยไอ้น้ำนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่ารักยิ้มนะฮะรักยิ้มเธอพิมพ์ลงไปนี่ส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยแล้วกันนะฮะเพลงนี้สมัยปี46-47เพลงนี้มาร์กเกิดยังเกิดแล้วเนาะ3ขวบนะฮะรู้มันดังมากในมาร์คคุมเพลงนี้นะดังเวอร์นะน้องโปเต้เนาะตอนนั้นเจวินจำได้ว่าเพลงนี้ออกตอนรักยิ้มออกเนี่ยเอ๊ะคนนึกก่อนนะรักยิ้มอัลบั้มที่มันร้องเพลงรักกันไว้เถิดใช่ไหมเราเกิดร่วมแดนไทยนะฮะเออนะฮะอัลบั้มนั้นเลยนะฮะสมัยนั้นนี่ต้องมีแผ่นซีดีนะครับต้องมีแผ่นซีดีจำได้ว่าเขาค่ายลูกเสือนะโปเต้เขาค่ายลูกเสือนะแล้วก็ดีเจก็ฟังวิทยุนะในเพลงนี้นะฮะเออฟังเพลงนี้ที่ค่ายลูกเสือนะครับในสมัยนั้นนะอยู่มัธยมต้นเนี่ยสักอย่างนึงนะครับนะหลายเพลงนะครับมันทำให้เรานึกถึงภาพเก่าๆเนาะมันจะแวบเข้ามาในสมองว่าเออตอนนั้นเรามีงานมีกิจกรรมอะไรทำอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะยุคนั้นเพลงนี้กำลังดังทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยอย่างเพลงพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจนะโปเต้ดีเจจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็นั่งรอเข้าแถวที่หน้าเสาธงโรงเรียนแล้วก็ตอนนั้นเขามีแผ่นซีดีเอาแผ่นซีดีมาให้เพื่อนยืมหรือยืมของเพื่อนอะไรสักอย่างนะฮะเป็นแผ่นซีดีของ AB Normal เงี้ยเห็นไหมมันก็จะแวบเข้ามาในหัวนะฮะแล้วก็มีอัลบั้ม Body Slam Belief อันนี้แผ่นนี้ให้ยืมที่ค่ายคุณธรรมเห็นไหมจำได้หมดเลยไหมนะฮะมันจะมีแวบเข้ามาในหัว Body Slam อะฮะมันความรักทำให้คนตาบอดจำได้ว่าตอนนั้นเขาค่ายคุณธรรมอยู่แล้วแผ่นซีดี Body Slam ไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแวบเข้ามาในหัวนะในช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับไอ้น้ำดังช่วงมอต้นของโปเต้ใช่แล้วหมดโปเต้กับดีเจอายุเท่ากันนะฮะก็จะจดจำเพลงได้ในรุ่นเดียวกันช่วงเวลาเดียวกันนะฮะนะครับโปเต้ว่าสมัยนั้นยังไม่หัวล้านเลยครับดีเจสมัยอยู่มอต้นในหัวยังไม่ล้านเลยผมมันเต็มหัวเลยนะฮะพี่สนว่าดีเจครับแล้วซีดีน้องแนทเหรอฮะซีดีน้องแนทนี่ก็ดังช่วงมอต้นนะโปเต้เนาะใช่ตรงประมาณมอต้นเนี่ยน้องแนทนะฮะจำได้อยู่น้องแนทนี่มอต้นของดีเจนะอาจจะเป็นมอปลายคุณผู้ฟังอาจจะเป็นประถมของหลายๆคนนะครับเพราะว่าจำได้ว่ามันมีพวกได้เขายืมแผ่นซีดีกันนะบางคนเอาแผ่นซีดีมานะซีดีน้องแนทนะเอาใส่กระดาษมานะไม่มีซองใส่นะเอากระดาษแล้วก็มัดสมาคือกลัวคนเห็นไงแล้วเขียนว่าน้องแนทเนี่ยโอ้ยืมกันทั่วโรงเรียนสมัยนั้นเขาเรียกว่าแผ่นซีดีมันกระจายเนาะมันกระจายทั่วถึงนะครับแล้วทุกคนก็จะมีเครื่องเล่นซีดีดีวีดีที่บ้านนะครับยุคนั้นไลฟ์แผ่นกันปะทะนะฮะใช่ไหมจ๊ะซาตานนะฮะใช่ไหมจ๊ะสาระน้องแนทแอนนาแอนนานี่แหมมาฟังเพลงต่อดีกว่าพี่เจคุยเรื่องอะไรนะฮะแหมคุยเรื่องอะไรก่อนนะก็คุยเรื่องกระดิ่งไงที่ผ่านมาว่าณช่วงนั้นเนี่ยเราเคยมีประสบการณ์หรือว่าเคยอะไรอย่างเงี้ยเพลงต่างๆเราก็จะจดจำได้ว่ามันเป็นช่วงไหนนะฮะสมัยนั้นสมัยแจมมี่เป็นเปล่าอะไรนะฮะเพลงของพี่เบิร์ดธงชัยครับชื่อเพลงว่าเธอผู้ไม่แพ้นะครับเธอผู้

หนึ่งเพลงจากพี่เบิร์ดธงชัยชื่อเพลงว่าเธอผู้ไม่แพ้ครับฝากไว้เดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันก่อนเนาะคุยกันไปชวนเมาส์มอยกันไปเพลงนี้ฝากกับพี่เสกว่าฝากกับน้องบีบีด้วยกันไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่าบีบีฟังอยู่เปล่าถ้าฟังอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งพี่เสกร้องว่าฝากย้ำเป็นกำลังใจให้นะครับส่งกำลังใจให้แก่กันและกันนะ

แม้ว่าจะเศร้ามากๆนะครับแต่ก็เพราะเหลือเกินนะชื่อเพลงว่าถ้าเธอต้องการนะครับเป็นของพี่แมวจิรศักดิ์ปานพุ่มนะครับเนาะนะครับจริงๆเพลงนี้พี่เฟิร์สขอมานะบอกว่าดีเจครับเพลงนี้กำลังเข้ากับชีวิตเลยวันนี้พี่เฟิร์สบอกว่าดีเจครับนึกถึงอดีตที่ผ่านมานะครับวันนี้มีคนเก่าทักมาหานะฮะบอกว่าเลยนะบอกว่าเลิกรากันไปแล้วแต่ยังมีลูกน้อยที่เขายังดูแลอยู่อะไรประมาณนี้นะฮะผ่านมรสุมชีวิตมามากมายนะครับมันก็เป็นช่วงเวลาของชีวิตเนาะนะครับแต่ไม่เป็นไรถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตละกันดูแลกันไปถึงแม้อยู่ด้วยกันมีเวลาก็บอกให้ฉันอาจจะกลับไปหาถ้าได้นะถ้าเธอรักเราอยู่ก็รอติดตามแล้วกันนะครับนะคนเรามักมีอดีตเสมอครับอดีตที่ดีอดีตที่เลวร้ายหรืออดีตเป็นอดีตที่แย่นะครับก็เก็บเอาไว้เป็นประสบการณ์ชีวิตกันแล้วกันแล้วก็อย่าให้มันเกิดซ้ำขึ้นอีกนะครับถ้าเธอต้องการครับเพลงนี้จากแมวจิรศักดิ์ปานภูมินะครับเมื่อกี้มีมาร์คคุงขอเพลงเพิ่มเติมมาด้วยนะครับจะขอเพลง AI ใช่ไหมเพลงชื่อว่าวันนี้ไหวไหมอันนี้จะเป็นเพลงให้กำลังใจเนาะนะสองเพลงครับชื่อเพลงว่าวันนี้ไหวไหมและอีกเพลงจะเป็นเพลงยังไหวไหมเธอนะครับสองเพลงที่หยิบให้ฟังด้วยละกันครับ

ชื่อเพลงว่าวันนี้ไหวไหมไหวหรือเปล่านะครับเป็นคำถามเนาะนะยังไหวไหมเธอสองเพลงนะครับคุณฟังครับจะมีข่าวเรื่องฮารุนโซโลมาฝากหน่อยล่าสุดนี้พี่ชายอัปเดตการเสียชีวิตของฮารุนโซโลนะครับบอกว่าเคยพบข้อมูลว่าไปพ

นี่คือเพลงที่ฝากไว้จากมาร์คคุงด้วยนะครับยังไหวไหมเธอนะยังไหวหรือเปล่านะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับนะฮะมาดูเรื่องราวของข่าวของทุนโซโล่หน่อยนะฮะรอเรื่องหลอนแล้วฮะมาร์คคุงนะฮะมาดูเรื่องข่าวราวของข่าวทุนโซโล่หน่อยกันละกันนะฮะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาคุณฟังครับพี่ชายของทุนโซโล่นะครับรับแจ้งข้อมูลว่าในข้อมูลระบุว่าเขาเคยไปโรงพยาบาลที่จอร์เจียด้วยเอ้าแล้วมาดูหน่อยว่าข่าวเป็นไงบ้างนะครับเนาะFacebook ของ Crossmod นะครับได้มีการแจ้งนะครับว่า18สิงหาคมนะครับทางสถานทูตได้รับการแจ้งนะความคืบหน้าจากกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียตามหนังสือที่ลงวันที่17สิงหานะครับเขาบอกว่าความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนนะฮะขณะนี้คดียังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนนะครับและยังไม่มีการสรุปคดีรวมถึงผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการโดยทางการจอร์เจียแจ้งว่าจำเป็นต้องใช้เวลาการตรวจสอบและข้อมูลหลักฐานต่างๆเพื่อได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับข้อต่อมาครับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันที่น้องเดินทางไปจอร์เจียกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียได้แจ้งไทม์ไลน์นะเบื้องต้นกรณีนะที่สอดคล้องกับข้อมูลทางสถานทูตที่แจ้งไว้โดยมีข้อมูลเพิ่มเติมว่า11กรกฎาคมปี69ครับเป็นวันที่ครอสเป็นวันที่ฮารุนเนี่ยเดินทางไปถึงจอร์เจียฮารุนเดินทางไปพบหมอที่ LLC American Hospital Network นะครับโรงพยาบาลในกรุงเทลบีซีและทางโรงพยาบาลได้จ่ายยาบางอย่างนะครับให้กับน้องอย่างไรก็ตามนะครับในข้อมูลที่ได้รับขนาดนี้ยังไม่ได้มีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับยาชนิดที่ได้รับจากโรงพยาบาลครับว่าเป็นยาเป็นโรคอะไรนะครับข้อต่อมาครับการตรวจสอบสิ่งของส่วนตัวของน้องของฮารุนนะฮะเจ้าที่ตรวจสอบสิ่งของส่วนตัวได้แก่ผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เอกสารเสื้อผ้ายาประจำตัวจากการตรวจสอบไม่พบสารพิษยาเสพติดหรือว่าสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทครับในสิ่งของดังกล่าวอย่างไรก็ตามสิ่งของส่วนตัวยังไม่สามารถส่งคืนให้กับครอบครัวได้ในขณะนี้เนื่องจากเจ้าตัวยังมีความจำเป็นต้องเก็บไว้เพื่อใช้ประกอบการสืบสวนสอบสวนนะฮะในส่วนครอบครัวนะฮะทางครอบครัวยืนยันว่าการแจ้งข้อมูลครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาเพื่อจะกดดันการทำหน้าที่ของหน่วยงานแต่อย่างใดนะครับสิ่งเดียวที่ครอบครัวต้องการคือขอกระบวนการทุกอย่างให้เป็นไปตามความโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับนะฮะหลายคนยังคงติดตามข่าวสารยังเป็นอย่างต่อเนื่องนะฮะขอบคุณที่ไม่เร่งรัดขอบคุณที่เข้าใจนี่อันนี้คือ Crossmod เขาฝากเขาลงข้อความเอาไว้ในช่วงค่ำที่ผ่านมานะเป็นข้อมูลนะฮะก็อยากเราอยากรู้ว่าไปโรงพยาบาลเนี่ยเขาได้ยาอะไรมาเป็นโรคอะไรถ้าเรารู้ว่าโรคอะไรยาอะไรเนี่ยจะรู้ว่าเป็นโรคอะไรนะฮะคนเราบางครั้งบางทีมีโรคประจำตัวแล้วไม่รู้นะครับแล้วรู้คนเดียวไม่เคยบอกใครถ้าเป็นบางคนเขามีการคุยอ่ะสมมติว่าอาจจะดีเจน้องดีเจไปต่างประเทศน้องดีเจจะแชทหาคนที่บ้านหาพ่อแม่ผู้ปกครองนะว่าวันนี้ไปโรงพยาบาลที่จอร์เจียนะแม่พอดีเป็นหวัดอ่ะไม่สบายไปถึงปุ๊บเป็นหวัดเลยก็เลยเข้ามาหาหมอคือจะคุยกันตลอดแต่สำหรับบางคนที่เขาไม่คุยเราจะไม่รู้เลยว่าเขาเจออะไรบ้างอันนี้เดี๋ยวเราติดตามนะว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับประเด็นนี้เนาะมาพี่เลิฟครับเสียงเปิงมางมาแล้วพี่เลิฟเสียงอะไรเนี่ยฮะเพลงใหม่ของปรางทิพย์ครับชื่อเพลงว่าขนึงนิดนะครับลองฟังดูนะมาร์คคุงนะ

มาคุณว่าเดี๋ยวถ้าเพลงนี้เข้าวีซิงเมื่อไหร่เนี่ยแจมมี่จะร้องคนแรกเลยเดี๋ยวรอฟังเลยนะฮะต้องร้องซ่อนแอบนะจ๊ะชื่อเพลงว่าคนึงนิดนะฮะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดของปรางทิพย์นะมาคุณรู้ไหมดีเจเคยสัมภาษณ์ปรางทิพย์นะนานแล้วนะฮะตอนสมัยนางยังประกวด The Voice ใช่ไหมเนาะเป็น The Voice ใหม่ๆตอนนั้นยังไม่ดังเลยเป็นจริงๆตัวจริงเธอเป็นคนตลกนะปรางทิพย์นะฮะเป็นคนตลกตอนนั้นมาสัมภาษณ์ที่ FM 98พี่เลิฟแฮปปี้ไทม์นะฮะตอนนั้นไม่ดังเลยตัวเล็กๆนะฮะออกแนวแบบตลกๆเลยบ้องๆหน่อยนั่งสัมภาษณ์อยู่คนละห้องอยู่คนละฝั่งกันนะฮะดีเจก็สัมภาษณ์ว่าเป็นใครมาจากไหนมีเพลงอะไรหรือยังเนี่ยก็บอกว่าเออเนี่ยมาประกวด The Voice อะไรอย่างเงี้ยนะฮะในยุคนั้นนะครับก่อนจะมีชื่อเสียงนะฮะศิลปินหลายคนเนี่ยตอนที่เข้ามาสัมภาษณ์ที่คลื่นวิทยุมาก่อนนะฮะเขาจะยังไม่ดังพอดังแล้วก็หายไปเลยนะฮะพอดังแล้วจะเป็นการส่งข้อความมาแทนนะว่าฝากเพลงด้วยฝากเปิดด้วยอะไรเงี้ยแทนนะฮะเขาจะมีผู้จัดการของค่ายศิลปินนะเนาะนะฮะที่เขาจะนำพามาเนี่ยเขาจะแจ้งมานะฮะเนาะอย่างล่าสุดนี้ก็มีวง Friday นะครับมาสัมภาษณ์ก็จะมีคอนเสิร์ตที่เชียงใหม่นะฮะคุณฟังนะเดี๋ยวรอฟังเวอร์ชันของซาตานนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับเดี๋ยวเล่าเรื่องหลอนให้ฟังเอาสักเรื่องหนึ่งเนาะตอนเที่ยงคืนรอแป๊บนึงเดี๋ยวจะขอเต็มเรื่องแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะฮะเรื่องหลอนๆปรางทิพย์นะเหมือนเพลงกระต่ายขาวดาวรุ่งเลยเพลงกระต่ายหมายจันทร์พี่ลองเปิดฟังสิจริงหรอกระต่ายขาวดาวรุ่งกระต่ายหมายจันทร์ละกระต่ายหมายจันทร์พี่สนวันดีเจครับเดี๋ยวหน้าไปชงชิ่งอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวรอติดตามพี่

0: กระต่ายอ้อนจันป่ะเดี๋ยวขอเปิดก่อนเพลงไม่เหมือนกันเลยครับเออขึ้นเหมือนกันเป๊ะเลยเพลงนี้หรอเสียงกลองก็มาขอแดนเซอร์หน้าเวทีด้วยนะฮะบทเพลงต่อไปแม่ๆขอมาหน้าเวทีนะครับขอพวงมาลัยด้วยนะฮะ
1: ยังวิงวอนอ่อนหวาน
0: จัมมี่ใส่ชุดขึ้นไปแดนเซอร์สิ

โอ้ยลูกคอ80ชั้นมากเลยเนี่ยชอบมากเลยโปเต้นักคงทำเสียงลูกคอแบบนี้ซินะฮะไว้เพลงนี้พร้อมนะพี่พร้อมนะดนตรีมันไทยๆดีนะฮะมีความไทยๆดี

ดีเนาะเอาไปสักครึ่งเพลงพอเดี๋ยวคนฟังลูกสตริงเขาจะตกใจนะเพราะดีเพราะดีชอบนะฮะเป็นคือลูกทุ่งแบบขนาดแท้เลยพี่โอไม่ได้แบบว่ามีความเป็นแบบอินดี้อีสานไม่ได้มีความแบบว่าเชื่อไม่ไรไม่มีไม่มีเป็นลูกทุ่งแท้ๆเลยชอบเพลงลูกทุ่งที่เป็นลูกทุ่งแท้ๆฮะเป็นชอบนักร้องที่ร้องเพลงชัดที่ร้องเสียงอัคราชัดเป็นคำเป็นลูกที่ชัดเจนครูสลาบอกว่าแก้วเสียงดีมากเลยคนนี้นะ

โอ้โหละมุนมากๆเลยเพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่ากลาครั้งหนึ่งนะฮะอย่างที่บอกไปว่าชอบเพลงที่นักร้องเขาร้องเสียงชัดคาราเบลก็เลยชอบต้องร้องยุค90เงี้ยฮะยุคใหม่ที่ร้องชัดก็ชอบไม่ใช่ไม่ชอบอย่างโจอี้ภูวศิษฐ์เงี้ยนะฮะหรืออะไรอย่างที่เป็นเจนใหม่ที่ร้องชัดนะบูมสารัตน์ที่ก็ร้องชัดร้องดีชอบนะฮะคือนักร้องเจนซีก็ได้ไม่ว่ากันแต่ว่าขอให้ร้องชัดไม่แอบเสียงนะครับที่จะชอบมากเลยนะครับที่จริงจะเป็นชอบลูกทุ่งเพลงนึงนะฮะพี่เฟิร์สนะพี่อู๋ที่จะชอบเพลงนึงใครรู้จักเพลงนี้บ้างเอ่ยต้องถามตาทีเนี่ยตาทีครับรู้จักเพลงนี้ไม่เอ่ยเปิดให้ท่อนนึงใครจำได้บ้างชอบเพลงลูกทุ่งเพลงนี้มากเลยนะฮะไม่แน่ใจว่าเป็นของอาสยามหรือเปล่านะฮะน่าจะประมาณ10กว่าปีแล้วเปิดสักหน่อยมั้ยอ่ะใครตอบถูกอ่ะเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องดอกนี้เตรียมเรื่องดอกไว้1เรื่องเอาเรื่องเดียวพอสั้นๆนะฮะแจมมี่ก็ร้องชัดเหรอฮะชัดเกินไปใครจำเพลงได้บ้างตอบมา

ครจำได้บ้างเพลงนี้มีคนตอบถูกนะครับผมไว้กับมาร์คคุงแล้วก็พี่เฟิร์สด้วยนะครับตอบถูกเลยนะเพลงของบั๊มนรงค์กรดไงหลายคนน่าจะจำได้ชื่อเพลงว่าดาวกลางดินนะครับนะดังมากเลยนะยุคนั้นนะ10กว่าปีที่แล้วนะครับดาวกลางดินเจ้ากลับคืนถิ่นหรือยังสังเกตดูเพลงลูกทุ่งสมัยก่อนเขาจะร้องชัดนะฮะถึงแม้จะเป็นวัยรุ่นก็ตามแต่ก็ร้องชัดแล้วก็มีความเป็นละเมียดละไมแต่ไม่ได้ว่านะลูกทุ่งอินดี้อีสานก็เพราะอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะอีกแบบหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเราแต่ว่าดีเจชมลูกทุ่งอินดี้อีสานนะบักคนชัวจังพวกนี้ก็ได้หมดแหละแต่ว่าเขาร้องชัดทุกเพลงนะไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งอินดี้อีสานหรือจะมาเป็นเพลงลูกทุ่งปัจจุบันนี้ร้องชัดทุกเพลงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ไทยเดิมแบบว่าลูกคอแบบโอ้โหเหมือนสมัยก่อนนะครับแต่ว่ายังชอบที่การร้องชัดอยู่ถึงแม้ว่าสไตล์มันจะเหมือนเพลงสตริงเนาะเพลงสารสินอะไรก็ตามแต่ที่เราฟังปัจจุบันนี้นะครับหรือว่าแพรชนาพวกเนี้ยมันไม่ได้เป็นลูกทุ่ง 100% แต่ว่าอย่างน้อยเขาร้องชัดลูกคำมันชัดเจนนะลูกคำมันชัดเจนใช่ไหมครับนางฟ้าหรือยาพิษพรุ่งนี้อยากฟังลูกทุ่งต่อไปช่วงบ่ายครับดีเจนางฟ้าหรือยาพิษใหม่ไทยพี่นี้ก็เพราะพี่ใหม่ไทยจัตวาลขอไว้พรุ่งนี้ตอนบ่ายแล้วกันได้นะฮะ มีเมื่อกี้มีพี่เฟิร์สวันนี้เจอครับมี2เพลงนี้คิดถึงนะครับเพลงอะไรเนี่ยคิดฮอดซอดคิดฮอดจนซอดแจ้งละคิดฮอดจนสว่างแล้วเพลงนี้คุณแม่ขอฟังหน่อยซิสักท่อนหนึ่งอันนี้หรอคุ้นๆอยู่นะ

คล้ายๆท็อปไลน์ไดมอนด์นะว่าไหมดนตรีเสียงดนการร้องคล้ายๆท็อปไลน์ไดมอนด์คล้ายๆแดงจิตรกรสมัยก่อนเนาะแดงจิตรกรนี่เนาะเออน่าจะยุคเดียวกันประมาณ2543-44ประมาณเนี้ย43-44ยุคที่มาคุงกำลังเพิ่งคลอดออกมาเพิ่งหัดคลานประมาณนี้เลยทอมมี่แหละฮะเออนะทอมมี่วงอักษรอันนี้อันนี้คุ้นๆเหมือนเคยได้ยินแต่ว่าไม่ดังเท่าไหร่ยุคนั้นนะครับถ้าดังจริงมันต้องแบบต้องปึ้งแล้วรู้เลยว่าเพลงอะไรนะฮะเอ้วันนี้พูดกันถึงเพลงลูกทุ่งเนาะนะครับฟังเพลงนี้แล้วคิดถึงซอยจุครับดีเจพัทโทพี่ต้นคงทุกคนวันดีเจครับตอนนี้เพิ่ง2ทุ่มอยู่เลยเพิ่งลารายการดีเจมากินข้าวกันโอ้โหวันนี้มีเมนูนะมีหงทองด้วยเหรอฮะพัทโทมีหงทองด้วยนะเนี่ยนะฮะมีเมนูอาหารนะฮะที่อิสราเอลจะช้ากว่าไทยประมาณกี่ชั่วโมง4ชั่วโมงนะพี่เนาะ4ชั่วโมงนะฮะวันนี้มีส้มตำด้วยโอ้โหนะฮะพี่เลิฟเมื่อตอนกลางวันดีเจกินกระท้อนของพี่เลิฟอะฮะอร่อยดีนะนะฮะเอามากินกับน้ำจิ้มอันนั้นอะน้ำจิ้มไอ้มะม่วงน่ะกับน้ำพริกมะกะปิหวานน่ะอร่อยเด้อนะฮะนะครับมีเพลงนึงจะให้ฟังเดี๋ยวขอเปิดหนึ่งเพลงไหนๆมาลูกทุ่งขอเปิดลูกทุ่งหนึ่งเพลงอีกแล้วนะฮะแล้วเราจะมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังวันนี้มีเรื่องหลอนอีกแล้วคุณฟังฮะเรื่องหลอนก่อนนอนวันนี้เป็นเรื่องราวของนักข่าวของข่าวสดเหมือนเดิมคุณฟังจำกรณีข่าวที่ยิงกันตายที่เขาชีจันได้ไหมเออเขาชีจันชลบุรีใช่ไหมฮะมักคงจำได้ปะเมื่อประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วหรือเปล่าที่เขาหึงหวงอ่ะที่เสียมันไปยิงตายคาที่2คนอ่ะน่ากลัวมากเลยวิญญาณมาหานักข่าวเออมาหาเลยนะฮะกลิ่นมาเลยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะฮะพี่เลิฟกระท้อนอร่อยเนาะมางั้นขอหนึ่งเพลงพี่เลิฟมีใครจำเพลงนี้ได้บ้างเน่นะเรื่องหลอนก่อนนอนมาแล้วซาตานใครจำเพลงนี้ได้บ้างพี่สนอ่ะพี่สนวะพี่เฟิร์สนะฮะพี่ต้นคงจำเพลงนี้ได้ไหมครับพี่อู๋สุนทรวันนี้ขอลูกทุ่ง2เพลงแล้วกันเป็นสเปเชียลซองพิเศษนะครับไหนๆเปิดลูกทุ่งแล้วนะครับเสียใช่ป่ะเออพี่ซีซาว่าจำได้เสียและพี่ซีซาจำเพลงนี้ได้ไหมเพลงของใครชื่อเพลงอะไรนะดนตรีไทยๆแล้วนะเนี่ยนะ

ครจำได้ว่าเพลงนี้ตอบถูกกันเยอะทีเดียวนะครับแอนมิดชัยนะครับไม่ใช่แอนนาชนชื่นนะฮะแอนมิดชัยนี่คือหงฟ้าหงฟ้านะครับเพลงนี้เป็นเพลงแบบว่าไทยๆดนตรีละมุนละมุนนะฮะฟังแล้วแบบว่าเนาะเพลินเนาะได้บรรยากาศทีเดียวนี้หยิบให้ฟัง2เพลงมีดาวกลางดินแล้วก็หงฟ้าเพลงนี้นี่นึกถึงนักร้องเบอร์ใหญ่มาก่อนนี้นะต้องบอกว่ามีหลายคนนะพี่อู๋เนาะมีรุ่งสุริยามีแอนมิดชัยมีชยามิดชัยมีกระต่ายมีจิ้งหรีดขาววงเทวันสมัยก่อนฮัทเชยฮัทเชยเมื่อก่อนอาจารย์เนาะนะฮะใครอีกอ่ะเมื่อก่อนเนี้ยเกษมคมสันอะไรอย่างเนาะหลายศิลปินเลยที่เป็นลูกทุ่งสมัยก่อนที่มีชื่อเสียงของชัวออดิโอมนต์สิทธิ์คำสร้อยอย่างเงี้ยนะครับสมัยนั้นก็จะมีเพลงหลายเพลงที่เราคุ้นเคยยุคที่มากคุงกำลังเกิดนะฮะตอนนั้นดังมากเลย240กลางๆเขาแข่งกันเยอะมากเลยนะฮะเสียดายน้องสาวของคุณกุ้งสุธาเหมือนกันที่เพิ่งเสียชีวิตไปเนาะคุณอะไรนะลืมชื่อน้องสาวที่เพิ่งเสียชีวิตไปนะฮะก็เป็นไข้เลือดออกเสียชีวิตไปหลายคนน่าจะจำได้นะครับเนาะตอนนั้นคืออันนั้นคือยุคก่อนหน้านะฮะและยุคหลังที่เขาแข่งเงินสดก็คือยุคอาสยามที่มาคุงโตมาแล้วยุคอาสยามยุคของเนี้ยนะฮะกุ้งสุธิราชยุคหลังนี้นะครับยุคของบาวีแล้วเนี้ยอันนี้คือยุคสุดท้ายของ RS จริงๆเสียดายเนาะได้แต่หวังว่าให้อาสยามหรือ RS เนี่ยกลับมาทำเพลงแต่ว่าน่าจะยากละนะฮะเพราะตอนนี้ RS เองก็มีภาระวิรดาวงเทวันใช่พี่โอ๋วิรดาวงเทวันนะครับที่เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกนะครับเสียชีวิตไปคนเราไม่แน่ไม่นอนเสมอไปนะครับเนาะก็ได้แต่หวังนะฮะว่าอาสยามจะกลับมาตอนนี้ที่ดีเจเฝ้าดูนะฮะคุณฟังฮะนะอะไรนะพี่โอ๋บอกพี่สนพี่ต้นบอกว่าชอบมาก BP เมื่อก่อนฟังเรดิโอวอร์ดแซทเทอร์ไลท์นะครับพี่ไก่สมพลใช่สมัยก่อนพี่ต้นคงอยู่ลำพูนเมื่อก่อนฟัง FM 98ใช่ป่ะ FM 98ซึ่งเป็น RVS Radio World Satellite นะแล้วก็เป็น Happy Time ใช่ไหมเมื่อก่อนนี่จะจัด Happy Time นะ Happy Time FM 98นะฮะแล้วก็แต่นั้นก็หยุดแล้วตอนนี้ FM 98ไม่มีอะไรแล้วที่เชียงใหม่นะไม่มีรายการสตริงละเป็นรายการทั่วไปแล้วตอนนี้นะฮะพี่ต้นวันนี้เจ๊ครับผมเลิกบุหรี่ได้เพราะว่ารายการนี้จริงๆรายการ Radio World Satellite สมัยนั้นใช่ไหมอาสยาม RS นี่ต้องบอกว่าเป็นยุคสุดท้ายของอาสยามจริงๆที่ทำเพลงออกมานะครับแล้วก็10ปีก่อนที่ RS จะหยุดยุติวงการเพลงนะครับแล้วก็ล่าสุดก็มีดราม่าเรื่องของการเอา AI มาร้องเพลงใช่ไหมครับคือเฮียฮ้อตอนนี้ก็ฟังฮะเขามีหนี้เยอะมากๆเลยมีหนี้เยอะมหาศาลมากๆเลยนะเพราะอะไรฮะจริงๆไม่ได้เป็นหนี้เพราะว่าการไม่ได้ทำเพลงหรือว่าการขาดทุนนะฮะคือขาดทุนเรื่องของการไปซื้อบริษัทอะไรนะบริษัทอะไรสักอย่างยูนิลิเวอร์ล่ะฮะเกี่ยวข้องกับการขายสินค้ามานะครับแล้วมันไม่ใช่แนวสไตล์ธุรกิจของ RS นะฮะเฮียฮ้อเนี่ยเขาไปซื้อธุรกิจของอะไรสักอย่างเกี่ยวกับการขายของนะมาเหมือนขายของออนไลน์หรือขายของในโฆษณายูนิลิเวอร์นะมาสักอย่างนี้จะลืมไปแล้วนะฮะแล้วมันขาดทุนระดับร้อยล้านมันทำให้ RS สะดุดนะครับตอนนี้เขาก็เลยมาทำธุรกิจช่อง8รายการข่าวพุทธอภิวันเนี่ยอย่างเต็มที่อย่างเดียวเลยเพราะว่าเขามุ่งหน้าทำธุรกิจส่วนนี้เพราะว่าถ้ากระแสมันดีโฆษณามันได้เนี่ยมันก็จะทำให้ธุรกิจ RS สามารถไปได้มีอยู่ธุรกิจเดียวแล้วก็ขายของขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆคือมันมาพลาดตรงที่ยายฮอนะเขาตัดสินใจไปซื้อธุรกิจขายของนี่มามันไม่ใช่แนวของ RS ไงมันก็เลยขาดทุนนะฮะแล้วก็มีตอนนี้นะแว่วๆนะเขาบอกว่าตอนนี้เดี๋ยวปีหน้าเนี่ยนะปีต่อไปเนี่ยนะครับทีวีจะหายไปหลายช่องเลย Workpoint เนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะยุบรายการนะครับช่อง Workpoint ช่อง23เนี่ยจะมีโอกาสมากนะที่จะยุบช่องนะฮะจะกลายเป็นว่าถ้าเราจะดูชิงร้อยชิงล้านจะดูรายการของ Workpoint เนี่ยจะกลายไปดูเหมือนเดิมไปดูช่อง3ช่อง7เหมือนสมัยก่อนน่ะเขาจะไปเช่าเวลาเหมือนสมัยก่อนอาจจะไม่มีช่องตัวเองแล้วช่อง8 RS นี่ก็ยังไม่แน่ไม่นอนนะครับจะอยู่ต่อหรืออาจจะปล่อยทิ้งไปเลยนะอาจจะทำกลับมาทำช่องดาวเทียมหรือทำช่องออนไลน์แทนอะไรเงี้ยแทนนะฮะ PPTV นี่น่าจะไปแล้วโมโนนี่ไม่ไปอยู่แล้วโมโนนี่น่าจะยุบช่องทีวีแล้วเรียบร้อยไม่น่าจะทำทีวีดาวเทียมทีวีดิจิตอลแล้วนะฮะโมโนน่าจะไปนะฮะช่อง29นะฮะWorkpoint อาจจะไปช่อง36น่าจะไปน่าจะยุบแล้วฮะที่เหลือตอนนี้คิดว่าน่าจะไปต่อนะคือช่องวันของ Grammy ช่อง31อาจจะครบรวมกับช่อง25ชิงเดียว25นะครับนะช่อง True For You นี่อยู่แน่นอน True ในข้อทุนหนาอยู่แล้วอาจจะเหลือแค่2เจ้าหลักๆไทยรัฐอาจจะยังอยู่ไทยรัฐช่อง20เท่าไหร่นะ32ไทยรัฐนะอมรินทร์อาจจะยังอยู่น่าจะเหลือประมาณสัก 4-5 ช่องนะประมาณนี้ไม่เกิน5ช่องที่เหลืออาจจะเจ๊งหมดถ้าจะปิดหมดนะฮะส่วนช่อง3ช่อง7ยังอยู่เหมือนเดิม379เลยนะฮะ375 379ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าธุรกิจมันไปไม่รอดไอ้อามาไล่คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะ
ขาดทุนมหาศาลมากเลยช่อง8 RS นะฮะก็การตัดสินใจพลาดของ RS ไงของเฮียฮ้องไงที่ไปซื้อธุรกิจการแข่งขันการขายของมามันทำให้พลาดนะเสียดายเนาะเสียดายกสทช.เองนั่นแหละนะก็ไปให้เขาประมูลทีวีดิจิตอลนะฮะจนทั้งแบบเจ๊งกันระนาวทีเดียวนะพี่อุ๋ยดีใจครับมีคนหนึ่งที่ไม่ตายก็คือลำไยนะฮะลำไยของเขาไม่ยอมตายสักทีนะฮะช่องสิบเอ็ดมีใครรู้จักไหมฮะช่องสิบเอ็ดนี่เขามีภาษีรัฐบาลคอยอุ้มอยู่แล้วพี่ไม่มีปัญหาเลยนะฮะนะฮะมาไลฟ์ฟังในเรื่องของวงการทีวีวงการบันเทิงนะครับดีเจครับจะเล่าเรื่องผีได้หรือยังยังขออีกหนึ่งเพลงมาอีกหนึ่งเพลงดีเจอีกหนึ่งเพลงแล้วนะฮะเดี๋ยวขออีกหนึ่งเพลงมานะมาอีกหนึ่งเพลงมาเดี๋ยวเราเล่าเรื่องผีละขออีกหนึ่งเพลงนะครับการว่าเดี๋ยวอนาคตจะเหลือแค่3 5 7 9 11 NBT เหมือนเดิมนะฮะช่องวันนี่ไม่เจ๊งแน่นอนนะฮะรายได้เยอะช่องวันกับ True นี่อยู่แน่นอน2ช่องเนี่ยนะฮะที่เหลือไม่รู้นะฮะ

0: งเพราะจากโจอี้นะครับแล้วก็สาวคนนี้นะครับโบกี้ไลออนนะครับเพลงนี้ชื่อว่านาฬิกาทรายข้อดีของยุคปัจจุบันคือเพลงเดียวกันเนี่ยเราสามารถที่จะฟังได้หลายเวอร์ชันนะฮะหลายเวอร์ชันเป็นเวอร์ชันไวช้าอะคูสติกเปียโนหรือ AI มันมีหลายแบบมันก็ทำให้เราสามารถเข้าถึงเพลงได้มากขึ้นนะครับในโซเชียลต่างๆนะครับแต่ว่าก็จะมีแบบเวอร์ชันแบบละเมิดลิขสิทธิ์หลากหลายแบบเหมือนกันนะ นะครับช่องไหนก็ช่างมันเถอะแต่ว่า BP Radio อยู่ในใจตลอดกาลโอ๊ยขอบคุณมากพี่ต้นคงนะฮะขอเพลงคืนดาวเต็มฟ้าได้ไหมฮะเดี๋ยวรอแป๊บนึงพี่เดี๋ยวรอเรื่องผีจบจะเปิดให้ฟังนะครับนะฮะเรื่องคงบอกว่ากำลังนั่งดื่มอยู่พี่ครับวันนี้คือเลิกงานแล้วเนาะเลิกงานแล้วนะโอเคนะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องหลอนดีกว่าพี่ต้นคงก่อนจะฟังเพลงที่ขอไว้นะครับเมื่อกี้ดีเจเกริ่นว่าคุณผู้ฟังเคยไปเที่ยวเขาชีจันใช่ไหมฮะเออนะฮะเขาชีจันนี่เป็นสายท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบชลบุรีนะครับมีจุดเด่นคือพระพุทธรูปแกะสลักด้วยเลเซอร์บนหน้าผาหินขนาดใหญ่หินปูนขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะสูงประมาณ130 เมตรสร้างขึ้นเมื่อปี39มะคุงนะก่อนมะคุงจะเกิดนะครับก่อนที่มะคุงจะตายชาติที่แล้วฮะนะฮะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับในยุคนั้นนะครับเนาะนะเขาบอกว่าเข้าชมฟรีด้วยนะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปนะครับเมื่อประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่เขาชีจันก็คือเหตุการณ์ที่เสียจำชื่อไม่ได้ว่าชื่อเสียอะไรนะฮะเขาทำการยิงนะยิงแฟนของเขาตายนะครับตายเลยตายคารถเลยนะฮะหน้าพระพุทธรูปเขาชีจันเลยนะซึ่งน่ากลัวมากๆเลยเราย้อนไปดูเหตุการณ์กันแล้วก็วันนั้นเนี่ยมีนักข่าวนะของข่าวสดเขาไปทำข่าวแล้วเขาก็เจอเหตุการณ์ประหลาดด้วยทุกวันนี้ยังจำไม่ลืมเลยคุณผู้ฟังครับนะมาฟังนะยายหม้อชาบูนะยายชาบูหม้อเมื่อคืนก็มาดึกนะยายนี่นะฮะนะครับเรื่องนั้นเกิดขึ้นนะครับเมื่อ4 ปีที่ผ่านมาครับหลังจากที่มีเหตุการณ์ยิงกันปั๊บเนี่ยนักข่าวก็ได้รับการติดต่อรีบเดินทางมุ่งหน้าตรงสู่เขาชีจันชลบุรีสัตหีบเลยครับรีบไปที่เกิดเหตุโอ้โหพอไปที่เกิดเหตุโอ้โหคนมุงดูกันเต็มทีเดียวนะเขากั้นเอาไว้นะครับมีเชือกสีเหลืองๆกั้นไว้มีเพียงเจ้าหน้าที่นะครับที่คุมไว้อยู่นะครับแล้วก็มีเจ้าที่กู้ภัยนะมีหมอต่างๆอยู่ตรงนั้นนะครับและสำหรับนักข่าวเองเนี่ยก็เหมือนเดิมครับก็จะมีนักข่าวที่ได้รับสิทธิ์ในการที่จะเข้าไปถ่ายภาพแต่ห้ามไปจับไปแตะต้องหรือไปสัมผัสใดๆนะครับของศพที่เสียชีวิตภายในรถอยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งนักข่าวของข่าวสดนั้นก็ไปแล้วก็ใช้กล้องนะถ่ายนะเขาบอกว่าโอ้โหน่ากลัวมากเลยคือสภาพศพคือโดนยิงนะฮะกระสุนปืนฝังเลยก็นอนเสียชีวิตเลือดที่ไหลและกลิ่นคาวเนี่ยคละคลุ้งเต็มรถเลยแล้วเลือดนี่ไหลออกมาข้างนอกนะไหลออกมาข้างนอกนะฮะตกลงมาที่รถข้างนอกไหลออกมาแบบเป็นสายออกมาเลยเพราะว่าเขายิงแบบประชันเลยนะฮะยิงประชันแล้วก็หลายนัดมากเลยนะฮะนักข่าวว่ากลิ่นคาวนี่คุ้งเลยเนื่องจากว่ามันเป็นศพใหม่ๆเลยที่เพิ่งเสียชีวิตนะฮะคุณผู้ฟังก็นักข่าวเนาะเขาไม่ได้คิดอะไรมากเขาถ่ายนี่เขาไม่ถ่ายเขาถ่ายจ้องหน้านะเขาเอามือถือเนี่ยถ่ายจ่อหน้าคนตายนะฮะแต่ไม่สามารถไปจับได้นะฮะคือเขานอนแต่ว่าตัวการนอนเอียงเนี่ยมันอยู่บนเบาะไงฮะมันก็เลยเห็นหน้าชัดเจนนักข่าวว่าเห็นหน้าชัดมากทั้งผู้หญิงผู้ชายเห็นหน้าชัดมากเลยก็ถ่ายทุกมุมเลยตรงรอยกระสุนตรงแขนตรงขาต่างๆนานามากมายนะครับและทีนี้ก็เก็บภาพเอาไว้ก่อนแล้วก็มีการสอบถามข้อมูลว่ากี่โมงขอดูกล้องวงจรปิดต่างๆก็เก็บรายละเอียดต่างๆนะนักข่าวเนี่ยไปประจำการที่เขาชีจันทร์ฝั่ง1 อาทิตย์เลยต้องไปพักโรงแรมแล้วก็รีสอร์ทไปพักโรงแรมบางคนก็พักรีสอร์ทบางคนก็พักบังกะโลก็มีแล้วแต่งบประมาณของนักข่าวที่เขาให้มานะครับซึ่งนักข่าวของข่าวสดนั้นนะครับก็ในงบประมาณมาก็ไปพักโรงแรมก็เสร็จตอนเย็นก็กลับไปโรงแรมไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะแต่ก็เขียนข่าวต่างๆแล้วก็ส่งให้ที่กรุงเทพนะครับนะอีกวันหนึ่งก็ต้องกลับไปที่เดิมก็ขึ้นรถไปเหมือนเดิมก็จะมีช่างภาพนะครับมีนักข่าวมีคนรายงานก็มีคนขับรถเหมือนเดิมนะไปกัน3 คนนะฮะก็ขับไปที่เกิดเหตุก็ไปดูเจ้าที่ตำรวจก็มีการเก็บรายละเอียดต่างๆก็กันเอาไว้อยู่นะฮะในช่วงที่ระหว่างรอคดีความต่างๆนะฮะก็มีการเคลื่อนขบวนนะครับจากในส่วนของที่เกิดเหตุที่เขาชีจันนะฮะไปที่บริเวณสถานีตำรวจที่ดูแลนะครับในเหตุการณ์ครั้งนี้นักข่าวแต่ละคนก็จอดรถรอเปิดแอร์บางคนก็เปิดแอร์บางคนก็ไม่เปิดแอร์เปิดประตูแล้วก็บางคนก็หลับเพราะว่าเหนื่อยล้าทำข่าวทั้งวันเลยนักข่าวข่าวสดเนี่ยก็เลยเผลอหลับไปนั่งอยู่ตรงด้านหน้าของรถนะฮะบอดรถนะฮะแล้วก็เปิดกระจกด้วยนะแล้วก็นั่งแล้วก็หลับไปแล้วก็งีบไปปรากฏว่าช่วงที่กำลังงีบไปนั้นนะครับมีอาการกึ่งหลับกึ่งตื่นเหมือนจะว่าฝันก็ไม่ใช่จะเรื่องจริงก็ไม่เชิงเพราะว่าได้ยินเสียงรถจ้อแจ๊ะจ้อแจ๊ะได้ยินเสียงนักข่าวได้ยินเสียงตำรวจต่างๆอยู่ในสำนักในสถานีตำรวจนะครับ แต่ว่าเป็นกึ่งหลับกึ่งตื่นในช่วงที่เขากำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นเขาก็ลืมตาขึ้นมาในความผวังนะฮะปรากฏว่าเขาเห็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งใส่เสื้อสีขาวมายืนอยู่บริเวณหน้ารถตัวเองนะฮะในฝันคือตกใจมากเขามาในสภาพที่เสื้อสีขาวมีรอยเปื้อนแบบว่าคือรอยเปื้อนเลือดนั่นแหละนะฮะและในฝันก็คือในกึ่งหลับกึ่งตื่นก็คือเขามายืนแล้วเขาทำหน้าเศร้าเสียใจแต่ว่าด้วยความเป็นสรีนักข่าวอะตอนนั้นคือมันเป็นกึ่งหลับกึ่งตื่นเนาะเขาคิดว่าเป็นคนนะฮะเขาพยายามจะตะโกนไปเพื่อถามอันนี้คือในฝันของเขานะในฝันในกึ่งหลับกึ่งตื่นนะฮะตะโกนไปเพื่อถามแล้วคือตกใจ นักข่าวไม่ได้กลัวนะงงมากนักข่าวไม่กลัวนะฮะแล้วในช่วงที่กำลังตะโกนถามไปปรากฏว่าสักพักหนึ่งมีมือนะครับมีมือเล็กๆนะมาตบบริเวณหน้ามาตบหน้ามาแตะเบาๆฮะมาแตะแป๊ะแป๊ะแป๊ะเบาๆนะครับตบบริเวณหน้าแล้วเขาสะดุ้งตื่นลุกขึ้นมาเลยหุ้ยอะไรอะไรเมื่อกี้ฝันอะไรอะนะฮะเขาก็รีบหันซ้ายหันขวานะฮะเอ๊ะตะกี้เราฝันหรือว่าเรื่องจริงนะครับก็เห็นคนเจาะแจ๊ะเจาะแจ๊ะเดินไปเดินมาที่สถานีตำรวจอยู่นะวิ่งเข้าวิ่งออกนะครับเอ๊ะยังไงอะไรแบบไหนนะฮะความรู้สึกคือเขามาหาแล้วกลิ่นนี่มาเลยกลิ่นนี่มาทันทีเลยเป็นกลิ่นสาบเขาเรียกว่าเป็นเลือดนะฮะเขาตกใจมากเลยนะฮะแล้วใครเอามือมาแตะหน้าเมื่อกี้ที่เขาสะดุ้งตื่นก็รีบเรียกออกเพื่อนพี่อีกคนพี่เข้ามาในรถหน่อยเมื่อกี้หนูเจอเรื่องแปลกฮะหนูกำลังฝันแล้วก็มีคนเอามือมาแตะมาตบหน้าหนูสองสามทีหนูสะดุ้งตื่นเลยฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นนะที่เขาตายในรถอ่ะเขามาหาเมื่อกี้ช่างภาพก็ตกใจฮะจริงเหรอเขามาหาเราเหรอนะแล้วใครเอามือมาแตะหน้าล่ะก็เลยนึกไปนึกมานึกไปมาโอ้นะฮะน่าจะเป็นกุมารทองนะฮะน้องกุมารทองที่นักข่าวเขาเลี้ยงเอาไว้เวลาไปไหนมาไหนเขาจะเอากุมารทองไปเลี้ยงด้วยหลายๆครั้งที่นักข่าวคนนี้เขาเจอเรื่องประหลาดหรือมีดวงวิญญาณมาหานะจะมีกุมารทองนะคอยคุ้มกันแล้วคอยกั้นไว้ตลอดเลยเป็นไปได้ว่าดวงวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นนะครับที่เสียชีวิตนะฮะอาจจะมาหามาขอความช่วยเหลือแล้วกุมารทองน่าจะมาเรียกให้ตื่นเพราะเขาเห็นดวงวิญญาณไงกุมารทองอาจจะเห็นดวงวิญญาณนะของคนอื่นที่ไม่รู้จักที่พยายามจะเข้ามาหานักข่าวคนนี้หรือไม่แล้วก็พยายามเรียกให้ตื่นเพราะว่าเธอเจอหลายครั้งแล้วเคยไปนอนโรงแรมและนอนอยู่มีคนเอามือมาตบหน้าให้ตื่นตอนนั้นเนี่ยอยู่ในโรงแรมก็สะดุ้งตื่นมาก็เป็นลักษณะเดียวกันนะก็เลยว่าเอองั้นเดี๋ยวถ้าเราทำข่าวเลยเสร็จแล้วเนี่ยถ้าข่าวมันคลี่คลายถ้าจับคนร้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปทำบุญให้ก็เลยตั้งจิตอธิษฐานให้ทำข่าวอยู่เป็นสัปดาห์เลยนะฮะจนทั้งจับเสียคนนั้นที่ยิงได้หมดเลยทุกอย่างจบสิ้นนะฮะทุกอย่างจบสิ้นหมดแล้วก็เลยไปทำบุญกันที่วัดใกล้ๆซื้อสังฆทานไปต่างๆก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้กับหลวงพ่อฟังเหมือนเดิมหลวงพ่อบอกว่าเขาคงจะมาขอความช่วยเหลือนะฮะปรากฏว่าคืนนั้นกลับไปนอนโรงแรมฝันฮะหลังจากไปทำบุญเสร็จแล้วฝันว่าผู้หญิงคนนั้นเข้ามาหาอีกแล้วผู้หญิงคนเดิมรอบนี้มาในรูปแบบที่ยิ้มนะฮะมายืนอยู่ที่โรงแรมเลยนะฮะมายืนอยู่เขาเปิดในฝันเนี่ยฝันว่าเปิดประตูออกไปแล้วมุมไกลๆตรงโน้นมีผู้หญิงมันยืนนิ่งๆอยู่มันยืนแล้วก็มองดูเธอผู้หญิงคนนี้มองดูนักข่าวนะครับแล้วก็หันหลังแล้วก็เดินหายไปนะในฝันเธอฝันอย่างนั้นก็สะดุ้งตื่นเหมือนเดิมเลยมีคนมาเรียกให้ตื่นนะฮะก็เลยรู้สึกแบบขนลุกว่าเอ้ยเขาน่าจะมาขอบคุณเราหรือเปล่าไม่รู้ว่านักข่าวอื่นฝันหรือไม่แต่ว่าเนตตี้เนี่ยคนนี้ของข่าวสดเนี่ยเขามีเซนส์เขาเป็นคนมีเซนส์เขาเจอหลายกรณีแล้วก็เลยนำเรื่องราวนี้มาบอกกล่าวให้ฟังว่าเรื่องราวเหล่านี้มันมีจริงๆนะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะบางทีเขาตามโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันจะเข้าใจหัวอกหัวใจกันนะครับเข้าใจแล้วก็เหมือนกับมาสื่ออ่ะพยายามมาสื่อให้ได้เห็นได้สัมผัสก็เลยนำมาเล่าถ่ายทอดให้พี่ป๋องได้รับฟังกันตอนนี้ก็ยังทำบุญให้อยู่บางครั้งที่ทำบุญก็ยังนึกถึงเขาอยู่เพราะว่าเจอหลายดวงวิญญาณมากเลยไปเหตุการณ์ที่ไหนไปเจอเหตุการณ์ฆาตกรรมไหนก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้ตลอดก็พยายามทำบุญแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้เผื่อจะไปเจอไปอยู่ในภพภูมิที่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเหตุการณ์สยองที่เขาชีจันนะครับไม่แน่ใจว่าคนแถวนั้นได้เจอเหตุการณ์อะไรหรือเปล่านะแต่นักข่าวโดนตามเลยทีเดียวนะคุณฟังแล้วฮะเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะครับลองเอามาเล่าให้เราได้ฟังกันด้วยกันละกันนะครับนะหลอนทีเดียวเนาะใครปิดเสียงยายออยปิดเสียงเหรออุตส่าห์เล่าขนาดนี้นะฮะคุณฟังครับเรื่องวิญญาณนี้ดวงวิญญาณนี้บางทีเขาตามนะเขามาขอความช่วยเหลือหลายคนถามว่าดวงวิญญาณตามนี่ตามได้หรอฮะเขาจะตามได้เมื่อเราเรียกครับหรือว่าคนึงหานึกหาอย่างนักข่าวสดนั้นเขาเคยมีครั้งหนึ่งที่เขาเคยเผลอพูดว่าป้ากลับบ้านเนี่ยตามเลย ตามมาเลยแต่ว่าอาจจะเข้าบ้านไม่ได้มีเจ้าที่เจ้าทางอาจจะเป็นไม่ได้เหมือนกันนะครับหรือดวงวิญญาณบางตัวก็อาจจะไม่ตามก็ได้แล้วแต่มันแล้วแต่ว่าจิตเขาจะไปหรือจะมาแต่ถ้าเป็นดวงวิญญาณที่เสียชีวิตใหม่ฮะสมมติจะตามได้เพราะเขายังมีแรงที่แกร่งกล้าอยู่แต่ถ้าพอนานๆไปแล้วปั๊บแรงบุญต่างๆมันหายไปแล้วนะครับอาจจะทำให้หายหลุดหายไปก็เป็นได้นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่หลอนๆครับเอามาเล่าให้ฟังกันด้วยครับคุณฟังฮะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่านะฮะลองเอามาไลฟ์กันได้ฟังด้วยนะครับอีกละเพลงนี้อีกละนะฮะ
1: ตอนนี้เราได้รับรายงานข่าว

0: หลอนเลยนะฮะชื่อเพลงว่าห้องสุดท้ายจากพี่เอรงนะครับสุภารัตน์นะครับห้องสุดท้ายเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เสียชีวิตนะครับโดนรถชนนะแล้วก็ยังคงมีวิญญาณวนเวียนอยู่นะครับมีพี่อู๋ว่าดีใจครับพี่อู๋สุนทรว่าเมื่อก่อนเนี่ยพี่อู๋สุนทรเนี่ยเวลาบ้านอยู่ไม่ไกลจากวัดและวัดเขาจะมีลำโพงกระจายเสียงสูงๆนะลำโพงที่ดังๆนะฮะแล้วเวลามีงานสดศพเสียงจะดังชัดมากแล้วแบบอยู่บ้านคนเดียวแม่ไปต่างพื้นที่แม่ไปกรุงเทพพี่อู๋บอกว่าหลอนมากๆแล้วนอนไม่ได้กลัวมากแล้วกว่าเขาจะสวดศพเสร็จนะฮะเป็นประสบการณ์ในวัยเด็กที่หลอนมากๆเลยเวลาเขาสวดศพเนี่ยเมื่อก่อนลำโพงมันดังเนาะเดี๋ยวนี้เขาจะสวดเฉพาะในศาลาสวดศพอย่างเดียวนะครับไม่ได้กระจายเสียงเหมือนสมัยก่อนเขาต้องกระจายให้ชาวบ้านได้ยินนะฮะน่ากลัวน่ากลัวนะฮะพี่ต้นคงบอกว่าดีใจเขาขอฝากเรื่องหลอนสักเรื่องหนึ่งสั้นๆนาทีหนึ่งเรื่องอะไรครับพี่ขอฟังเสียงพี่ต้นคงบ่าวลำพูนหน่อยพี่ลำพูนบอกว่าพี่ลำพูนพี่ต้นคงบ่าวลำพูนว่าเคยเจอเรื่องหลอนเหมือนกันไหนขอสักหน่อยมา
1: ผมก็เคยมีเรื่องหลอนครับดีเจวินตอนนั้นน่ะผมยังเป็นเด็กอยู่ผมแต่ผมเป็นคนกลัวผีผมก็เลยไม่อยากจะเล่าประตูหายาสุสานที่ประตูหายาจังหวัดเชียงใหม่ครับตรงข้างๆกันเลยคือเป็นคล้ายๆว่าศูนย์เพาะพันธุ์ดอกไม้ของจังหวัดเชียงใหม่ของเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ครอบครัวพี่น้องผมอ่ะจะทำงานเทศบาลเชียงใหม่อยู่สวนบุกหากอยู่ประตูหายาแล้วผมเป็นเด็กผมเคยไปนอนอยู่ที่ประตูหายาแล้วผมเจอมากับตัวเลยครับที่ตรงนั้นอ่ะสุสานประตูหายาเฮี้ยนจริงๆครับหัวหลังเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังตอนนั้นผมเป็นเด็กผมเจอกับตัวเลยครับแต่ผมก็ไม่อยากจะเชื่อเท่าไหร่แต่ผมเป็นคนกลัวผีแต่มันก็เป็นจริงครับไม่ได้มาเป็นตัวไม่ได้มาให้เห็น
0: ครับ
1: แต่ทำให้รู้เลยว่าเขามีจริงๆเพราะลุงผมเขาไม่กลัวผีเขามีแบบเขามีของอะไรอย่างเงี้ยแหละครับแล้วเขาไปท้าทายแล้วสุดท้ายมาเขามาให้รู้เลยครับว่าคุณไปทำอย่างนั้นน่ะเขาไม่พอใจถ้าดีเจวินรู้นะแถวนั้นน่ะจะรู้ดีครับว่าสุสานประตูหายาน่ะโคตรเฮี้ยนเลยผมบอกให
0: ้อันนี้น่าจะสมัยพี่ต้นคงเป็นเด็กใช่ไหมพี่นะฮะแต่สมัยจะเป็นเด็กแล้วนะครับนะเดี๋ยวนี้มันอันนี้พี่เดี๋ยวนี้คือในเชียงใหม่มันคึกคักเนาะนะดีเจก็อยู่ไม่ไกลจากสุสานหายาพี่เขาเวลาเขาอะไรนะเวลาเขาทำพิธีชาปนกิจศพได้ยินเสียงจุดพลุอยู่เลยใกล้ๆเนี่ยนะก็หลอนอยู่หลอนนะสุสานหายาเนี่ยตรงเนี้ยนะไม่ไกลจากแยกสนามบินเชียงใหม่เนี่ยเขาดีเจเคยมีเพื่อนคนหนึ่งนะฮะเขาไปเอากระดูกพระด้วยนะเขาไปเอากระดูกพระนะครับจะมาทำของอะไรสักอย่างเนี่ยเคยขับรถมอเตอร์ไซค์พาเขาไปแล้วตกใจว่าพาเขาไปทำไมเขาบอกว่าวันนี้เขาเผาพระนะรู้ไหมแล้วทั้งยังไงต่อจะมาหาเศษกระดูกอุ้ยจะมาหาเศษกระดูกไม่เอากลัวนะดิจะก็รีบกลับนะฮะขับรถพาเขาไปข้างในโชคดีเขาล็อกประตูก่อนเขาล็อกประตูเหมือนกับอะไรสักอย่างเนี่ยเขาไม่ให้เข้าไปข้างในนะเขาจะไปเอากระดูกเท่ากระดูกมาทำคุณใส่หรือมาทำของสักอย่างเนี่ยปลาเหี้ยวหายาสุสานนะคนเหนือเขาเรียกว่าปลาเหี้ยวนะปลาเหี้ยวก็คือสุสานนะครับอยู่ใกล้ๆเนี่ยเมื่อเวลาเขามีการทำพิธีชาปนกิจศพได้ยินเสียงพลุอยู่ตุ้มตามตุ้มตามอยู่ทางเหนือเขาจะมีการจุดพลุดอกไม้ไฟนะเพื่อทำพิธีเผาตามความเชื่อของคนล้านนาคนเหนือนะก็มาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวพี่ต้นคงว่างก็ลองอัดเสียงแล้วก็ส่งมากันละกันนะครับก็เดี๋ยวจะได้เอามาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเนาะอาจารย์โอเล่ก็เคยเล่าให้ฟังนะครับว่าสุสานนี้บอกเลยผีเยอะจริงเหรอฮะจริงดิพี่เลิฟดิฉันยังไม่ได้ฟังเลยเยอะแหละอยู่ที่อ่ะพี่เลิฟถึงแม้มันจะอยู่กลางเมืองก็ตามแต่นะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้น่ากลัวเลยนะฮะกลางวันในรถพลุกพล่านเลยเพราะมันอยู่ใกล้ๆจากแยกใกล้ๆกับแยกสนามบินแต่ว่าพอเข้าไปข้างในอ่ะมันจะดูต้นมงต้นไม้มันจะทึบหน่อยถ้าเราดูข้างนอกมองไปเนี่ยมันจะดูคึกคักคนเข้าออกเจาะแจ๊ะจอแจนะครับแต่พอเราเข้าไปข้างในมันจะดูเงียบแล้วจะดูเบาลงจะดูสงบเลยนะครับข้างๆมันจะมีสนามตะก้อสนามบาสอยู่ตอนเย็นๆค่ำๆก็จะมีคนมาเล่นกันอยู่นะฮะแต่เข้าไปข้างในมันจะเป็นสุสานนะครับขับรถผ่านบ่อยฮะแต่ว่าไม่สันทัดเรื่องสุสานเนาะไม่สันทัดเรื่องการทำของนะก็เลยไม่ได้อันนี้ไม่ได้สนใจนะฮะนะเอามาเล่าให้ฟังมาเล่าให้ฟังนะครับเนาะสมัยนั้นยังเป็นกองฟอนอยู่เลยครับเผานี่เห็นเป็นตัวเลยทีเดียวอ๋อเหรอฮะน่าจะผ่านไปประมาณ20 ปีแล้วนะพี่เนาะใช ช่ครับพี่สมัยก่อนก็เป็นกองฟอนอยู่เลยกองฟอนนี่คือคนเหนือเนี่ยเขาจะเอาหีบศพวางเลยวางบนกองอ่ะบนแท่นวางแล้วก็จะจุดไฟเผาเลยนะจุดไฟเผาเลยคือถ้าสมมติว่ามันลงมันหักมันแตกก็เห็นร่างศพเลยมีเพื่อนดีเจนะครับที่เป็นพระที่เขาไปเผาศพสุสานกองฟอนเนี่ยเขาบอกว่ามีไอหีบศพล้มมาแล้วศพหลุดตกลงมาต่อหน้าเลยคนร้องลั่นทีเดียวนะฮะแต่ว่าพระก็ต้องอยู่ทำพิธีนะฮะหลุดลงมาเพาะเลยนะฮะเพราะว่าเขาวางบนกองฟอนเขาไม่ได้มีเมนเผาศพเหมือนสมัยปัจจุบันนะครับนะครับเอามาไลฟ์ฟังแล้วกันนะฮะแหมเล่าแล้วเพลินเนาะเล่าแล้วเพลินทีเดียวนะครับ

ร้อยเอ็ดบอกว่าผมตาทีบอกว่าผมเคยไปท้าทายยามดึกที่บ้านร้างนะครับพากันไปปาขวดใส่บ้านมีวิญญาณนะเดินออกมาจากบ้านร้างจริงเหรอฮะจริงเหรอนานหรือยังถ้ามีก็คงจะเป็นพวกผีสัมภเวสีเขาอยู่ฮะร่างสีอะไรสีดำป่ะส่วนมากจะเห็นเป็นสีดำกันนะฮะมันจะเป็นสัมภเวสีอยู่ตามบ้านร้างต่างๆนะมันเข้าอยู่อย่างนั้นแหละนะครับบ้านร้างนะฮะสถานที่รกร้างอาคารร้างต่างๆจะมีสัมภเวสีไปอยู่นะครับบางครั้งมีก็เห็นเดินอยู่ข้างบนนะฮะนะครับจริงๆเขาไม่ได้น่ากลัวนะฮะเขาเป็นวิญญาณเหมือนกับคนจรจัดนะฮะเหมือนคนจรนั่นแหละเขาไปอยู่ตามที่บ้านร้างต่างๆถ้าเราเข้าไปในที่เขาก็จะมีการเคาะป๊อกป๊อกแป๊กแป๊กหรือโยนของให้เราตกใจเพราะพวกนี้มันก็เหมือนแบบคนไร้บ้านนะฮะมันจะเป็นอันธพาลหน่อยตอนมีชีวิตมันก็เป็นคนพวกขอทานพวกไม่มีอันจะกินนี่แหละพอมันตายไปมันก็ไปอยู่ที่พวกนี้ไม่มีบุญไงฮะเกิดเป็นคนไม่เคยทำบุญทำแต่บาปหรือว่าไม่เคยทำบุญเลยหรือเบียดเบียนคนอื่นมาตลอดพอตายไปก็มีบ้านอยู่ไม่มีญาติคอยทำบุญให้ก็ได้ไปอาศัยอยู่ตามบ้านร้างที่รกร้างต่างๆซึ่งก็จะมีคนเห็นมากมายนะครับเป็นเงาดำบ้างเดินผ่านบ้างนะฮะประมาณนั้นนะฮะนะครับเนาะก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับนะฮะพี่ต้นคงอยากฟังเพลงคืนที่ดาวเต็มฟ้านะครับเนาะตาทีว่าดีเจครับเขาหักมุมตอนท้ายนะเสียงร้องโอ้ยชัดมากนะฮะมันเดินออกมามันเอาขวดคว้างใส่ผมอยู่ฮะอันนั้นไม่น่าจะใช่ผีนะฮะตาทีฮะน่าจะเป็นพวกแบบว่าขำเล่านะยุบเล่านะฮะน่าจะเป็นพวกแบบว่าพวกมึงมาทำอะไรแหมอุตส่าห์จะหลอนแล้วเชียวมาหักมุมตอนท้ายนะฮะพี่อุทกพี่โอ๋ว่าดีเจครับผมเคยเจอบ้านเสาตกน้ำมันพี่เคยเจอเสาตกน้ำมันหรือเปล่าครับบ้านผมมีหนึ่งต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าเหมือนกันเสาตกน้ำมันแหละฮะนะฮะเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อนะฮะความเชื่อนะฮะเสาตกน้ำมันนะฮะมีบ้านที่ลพบุรีใช่ไหมพี่

ก็บอาจารย์มาใส่ใจนะครับนี่คือคริดาเต็มฟ้าครับวันจากปราโมทนะครับที่ฝากไว้จากพี่ต้นคงด้วยกันละกันนะครับนะฮะก็เป็นเรื่องหลอนคืนนี้นะครับฟังใช้วิจารณญาณในการฟังนะฮะหลายคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีก็ฟังเพื่อความบันเทิงไปนะฮะหลายคนไม่เชื่อดิเจอย่างที่ดิเจเคยเล่าให้ฟังไว้พี่สวัสดนะแฟนรายการช่วงกลางวันเขาไม่เชื่อเลยว่ามีผีมีจริงนะเพราะว่าพี่เขาทำเมนเผาศพเป็นวิศวกรเมนเผาศพนะเขาจะทำเมนเผาศพแล้วก็เขาจะไปติดตั้งเมนไปทำเรื่องคือแบบไม่เชื่อนะฮะอยู่ในสุสานเลยไม่เชื่อเลยสักอย่างไม่กลัวด้วยนะฮะเพราะเขาไม่เชื่อว่าผีมีจริงตายเลยคือจบไม่มีดวงวิญญาณใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเห็นตาทีนี่ผีน่าจะไม่หลอกนะเพราะมันน่าจะหลอกผีมากกว่านะตาทีนะเพราะว่าผีวิญญาณนี่เขาจะไม่หลอกชาวบ้านนะครับต้องเว้นแล้วเราไปยุ่งกับเขานะเขาจะแสดงให้เห็นเฉยๆก็แก๊กเฉยๆแต่เราตีว่าเป็นการหลอกละกันนะฮะตีว่าเป็นการหลอกละกันนะฮะนะครับเอาละครับยูทูบจอดับไปแล้วครับมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะขอร่ำลากันเลยกันละกันในคืนนี้นะครับขอบคุณที่เลือกเพลงเข้ามาขอบคุณที่ฝากเพลงเข้ามาเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงเพราะๆนะฮะลากยาวๆเนี่ยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในคืนนี้กันละกันนะตอนนี้เที่ยงคืนกับอีก50นาทีพอดีเลยนะครับใครยังไม่หลับก็เดี๋ยวฟังเพลงต่อจะมีเพลงเพราะๆให้ฟังกันอย่างมากมายนะครับวนกันไปตลอด24ชั่วโมงทางแอปพลิเคชันทาง FM ทางออนไลน์ด้วยนะครับส่วนในด้านของ YouTube ก็เดี๋ยวปิดเลยน้ำมาคงน้องปิดเลยนะครับจอมันดับไปละนะครับโอเคโอเคขอบคุณ True Tag ด้วยกันละกันนะอย่าลืมนะแยกเป็นรอบนะดูบอลไทยโหลดแอปพลิเคชัน True ID ลงเครื่อง True Vision Now ลงเครื่องเลยนะครับแต่ขอว่าดีเจครับหนักเครื่องแหมหนักเครื่องอะไรก่อนที่แอปอื่นยังโหลดลงเต็มเครื่องเลยบางคนบอกให้โหลดแอปไม่โหลดไปดูลิงก์ธรรมชาติลิงก์เถื่อนเดี๋ยวเจอไวรัสเจออะไรต่างๆอีกนะครับของ True นี่มาตรฐานนะเอาไว้ดูทีวี3579ก็ได้ช่อง Workpoint ต่างๆมีหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของช่องบอลไทยช่องบอลไทยช่องที่2นะครับโหลดลงเครื่องปุ๊บเนี่ยกดดูได้เลยเขาจะถ่ายทอดสดให้เฉพาะช่วงที่มีบอล นะฮะช่วงที่มีบอลก็จะมีภาพอะไรก็จะเป็นภาพแบบนิ่งๆอะไรอย่างนี้นะฮะก็ไปกดดูได้โหลดแอป True Vision Now นะครับ True T R U E True เว้นวรรค Vision V I S I O N Vision นะครับ V I S I O N นะก็ Now N O W หรือว่าพิมพ์ว่า True Now ก็ได้ใน App Store Play Store เดี๋ยวมันขึ้นมาเองโหลดลงเครื่องมือถือดูได้นะครับดูบอลไทยเชียร์บอลไทยนะจ๊ะนะพี่ต้นคงวันที่เจ็ดครับเดี๋ยวผมจะนอนเฝ้าให้ BP Radio นะจ๊ะเยี่ยมเลยครับนะมางั้นปิดท้ายเลยกันในค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังและกันในค่ำคืนนี้นะครับนะมาปล่อยมือฉันและกันพี่เสกพี่เสกวะพี่หนุ่มกะลานะครับเนาะนะสวัสดีทุกคนนะครับบ๊ายบายราตรีสวัสดีครับ

0: พลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio
1: นัดว่าผู้หญิงทุกคนก็คงอยากให้ตัวเองมีคุณค่าแต่บางครั้งคุณค่าของเราอาจจะถูกมองข้ามนัดขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะสะท้อนความรู้สึกของผู้หญิงผ่านเพลงนี้ค่ะ

เคยไหมมุนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชัน Thai Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

สนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์0840456862ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมงที่ช่อง BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio Online

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

Radio. ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio.